0: คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วย พวกความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ4เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายสุดออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหัวไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราได้ดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนนักปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอ้า1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น. สูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา13นาฬิกา42นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา29นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา22นาที
12: 1นาทีกับกปท.
1: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า1สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม2สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้3สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศลทรงพระบรมศพพระโกศลเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศลทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศล2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศลองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม

บทอ่านจากพระวรสารนบุลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นพระบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูจึงหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวานๆนะครับสุขอีกแล้วสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมเพลงแรกก็จัดให้เลยนะครับผลงานในเวอร์ชันของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของสุนทราสุนทราพรนำมาทำร้องและก็เรียบเรียงใหม่ในสไตล์ของพี่แหวนนะครับมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับสุขกันที่เราเศร้าไปทำไมปัญหามีทุกคนความทุกข์ไม่มีใครหนีพ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยิ้มให้มันแล้วก็สู้ไปกับมันนะครับมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราคิดถึงวันๆ 8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์2ชั่วโมงโดยประมาณที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับวันนี้แดดจัดนี่ขนาดตอนเช้านะครับเปรี้ยงขนาดนี้สายๆมาไม่แน่นะฮะแตกแหลกนี่อาจจะสุกนะฮะสุกกันเถอะเราคราวนี้เป็นสอเสือสระอุกอไก่สุกกันเถอะเราระวังนะฮะเดินตากแดดมากๆแล้วระวังจะมีคนถือถ้วยน้ำจิ้มเดินตามหลังเรานะฮะเขาจะเห็นเราเป็นหมูหันอายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ0619640999นะครับแนะนำบทเพลงที่คุณอยากจะฟังกันเข้ามาได้นะครับย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆนะครับไปเติมเต็มความสุขเล็กๆนะครับในครั้งกระนู้นสมัยที่คุณยังเป็นบ่าวเป็นสาวชีวิตในวัยเด็กมีความสุขดีเหลือเกินความสุขผ่านทางเสียงเพลงบางท่านก็เลือกเอาไปนะฮะโดยใช้วิธีการดูหนังเก่าๆอ่านหนังสือการ์ตูนเก่าๆดูแฟรนชิพนะฮะสมัยก่อนแฟรนชิพหรือแฟรนชิพไม่ลืมแล้วนะฮะสมัยก่อนฮิตมากก็เขียนนะฮะชอบสีอะไรอาหารที่ชอบเพลงที่โปรดและที่ขาดไม่ได้ก็คือคำคมนะฮะสายกลับบ้านนี่ต้องไปหาขุดเอาแฟนชิพมาอ่านซะแล้วนะฮะนี่เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าน้องๆปัจจุบันเขามีกันหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะที่กำลังเรียนหนังสือแล้วก็กำลังจะจบนะครับให้เพื่อนๆเขียนแฟนชิพกันนะฮะประวัติส่วนตัวนี่คือความสุขเล็กๆนะครับในการย้อนไปนึกถึงเรื่องราวความหลังเก่าๆนะครับแล้วก็เช่นในการฟังเพลงเก่าๆแบบนี้คิดถึงวานๆนะครับก็จะเป็นสื่อตรงนี้ให้กับทุกท่านนะครับได้ไปเติมเต็มความสุขเล็กๆมาให้ตนเองได้มีนะฮะกำลังวังชามีพลังในการต่อสู้กับปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตปัจจุบันครับทักทายไปยังป้าต้อยนะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะฮะพี่ปิ๊กมีทักทายมาแล้วป้าตู้ด้วยนะครับป้าตู้เสรีพัฒน์ก็ทักมาแล้วนะฮะน้องว่านไฟพุทธิใสนะครับท่านผอ.ดาวิดนะครับกลับมาจากกรุงเทพแล้วช่างเชษสุดหล่อนะฮะพี่แออดุลตระกูลมาอมนสกุลทวาปีนะครับแล้วก็พี่ต้อยสมจิตมังกายแหมวันนี้เป็นวันพิเศษของอมนด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะจะเฉลยว่าเป็นวันอะไรนะฮะหลายๆท่านก็ทราบไปแล้วนะฮะหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบเอาไว้ช่วงกลางรายการแล้วกันนะครับร้านพี่บุญชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมขอบคุณอย่างมากครับท่านนายกเทพกรสมุทรวิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาร์ไกสดท่าแร่ขอคารวะหมื่นครั้งตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษครับเจ้าของโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียนเล็กเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนใจดีมีน้ำใจบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วนะครับขอคารวะหมื่นครั้งหมื่นครั้งที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับ
1: ต่ออายุ
0: และที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั่นเองนะครับคนหล่อคนสวยคนใจดีมีน้ำใจเป็น FC เป็นแฟนรายการที่ดีที่สุดในโลกนะฮะเอาความใจดีของคนทั้งโลกก็มาสู้คลื่นของเราไม่ได้นะฮะ FC ของเราน่ารักที่สุดนะฮะประธานตัดสินก็คือผมเองนี่แหละนะฮะคะแนนเองจากที่ไร่บ้ามาพอสมควรไปฟังเพลงสายแรกที่แนะนำเข้ามานะครับน้องนุชน้องนิดสุดสวยจากท่าแรกนะครับเมื่อคืนฟังดูคอนเสิร์ตของพี่ป้อมอัศนีนะฮะวสานต์ชลิกุลคอนเสิร์ตอําลาก็เลยอยากจะฝากเพลงนี้นะฮะหมากนัดสับปะรดไปอย่างทุกท่านนะครับ

0: ไปตามดวงไม่ห่วงชีวิตนะครับลุยมันเข้าไปหะหามนะฮะดันทุรังนะฮะออกมึนมึนอย่าให้มันเป็นแบบนี้เลยนะครับชีวิตมันก็ต้องทำดีๆหน่อยนะครับแต่จะว่าลุยโลดนะฮะไม่สนใจใครหะหามไม่ไหวไม่ไหวนะครับการลุยการต่อสู้มันต้องดูด้วยนะครับว่าเราทำอะไรลงไปนะครับตั้งสติให้มั่นไม่งั้นชีวิตพังแน่นอนครับนี่คือผลงานเพลงในอัลบั้มร็อกอัมพันของนะฮะคุณเป้แฮร็อกแล้วก็คุณเจี๊ยบพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรนะครับนำเอาผลงานเพลงเขา The Impossible มาขับร้องแล้วก็เรียบเรียงใหม่อัลบั้มร็อกอัมพันนะครับดังมากเลยนะครับในยุคนั้นมันเป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะครับวันนี้มีท่านผู้ฟังนะครับร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับอามนสกุลทวาปีเยอะมากเลยนะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ปัตตุเสรีพัฒน์นะฮะช่างเชิดป้าต้อยนะฮะน้องนิดสุดสวยจากท่าแร่นะฮะร่วมอวยพรให้กับอามนนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเปิดเพลงอวยพรให้กับอามนสกุลทวาปีนะครับผู้ที่เป็นเสาหลักนะฮะของวงการนักจัดรายการในคลื่นนี้นะครับ 104.5 หลายๆอย่างในชีวิตของท่านนะฮะยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับเวลาได้คุยกับอโมนเนี่ยมีความสุขทุกครั้งนะครับในการให้ท่านได้เล่าเรื่องราวความหลังต่างๆนานานะครับสาธยายนะครับ1วันไม่จบนะฮะวันแล้วก็อยากคุยเรื่องอโมนเยอะๆเลยวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเอาเป็นว่าไปฟังเพลงที่ป้าต้อยเสรีพัฒน์นะครับแนะนำเข้ามากันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้วันศุกร์วันแห่งอะไรโจ๊ะๆมันๆนะครับประตูบอกนะครับเอาเพลงของ3โทนนะครับโป้งโป้งชิงนะครับมอบเป็นความสุขสำหรับทุกๆท่านนะครับ
1: โป้งชิงแบบไทยๆกับ3สหายใน3โทนวันน
0: ี้ทำไมมีเสียงเด็กน้อยมาด้วยอ่ะมาแล้วฮะเพลงนี้โป้งโป้งชิง

ลงานของพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะครับหนุ่มผู้พานพ่อให้มาหล่อเหมือนพ่อดั้งโด่งเหมือนพ่อแล้วนะครับทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะพ่อให้มานะครับ8:31 นะครับขออนุญาตอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับอมนสกลทวาปีนะครับจัดรายการขวัญใจมหาชนผู้ที่กำลังจะทำสถิติโลกนะครับในการเป็นนักจัดรายการที่ยาวนานยืนยาวที่สุดนะครับท่านเป็นนักพากย์หนังคนแรกของท่าแร่เป็นโฆษกพิธีกรนักดนตรีนะครับเป่าแซกโซโฟนยอดมากนะฮะมีอะไรอีกนะครับแล้วก็เป็นนักจัดรายการคนแรกของท่าแร่เลยนะครับอยู่ยงคงกระพันยืนหยัดยาวนานในเส้นทางสายนี้ก็วันคล้ายวันเกิดในปีนี้นะครับก็ขอให้อมนสกลทวาปีนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอพระอวยพรเป็นพิเศษนะครับสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแกร่ง

น้องนิดสุดสวยจากท่าแร่ด้วยนะครับพี่อ๋อยจากพนานิคมแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ร่วมส่งมอบความสุขความปรารถนาดีนะครับร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับอามนสกลทวาปีนะครับเอาเป็นว่าพรใดนะฮะที่ทุกท่านนะครับมอบให้กับอามนนะครับก็คูณแสนคูณหมื่นคูณล้านเพิ่มทวีคูณให้อามนสกลทวาปีจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะครับอามนสกลทวาปีครับ

สำหรับคล้ายวันเกิดให้กับอามนสกลทวาปีนะครับและก็ช่างเชษนะครับฝากเพลงนี้ให้กับอามนเป็นพิเศษเลยนะครับเชื่อฉัน

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสม

เด็ดของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทร98 178 7924 065 401 2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์0872199503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

กับบทเพลงของคุณเจินเจินบุญสูงเนินนะครับอีกครั้งกับปัตตุเสรีพัฒน์นะครับฝากเพลงนี้เป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับอามุนสกลทวาปีนะครับเพลงนี้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับขอบคุณหนุ่มตาคมคนหล่อนะครับวันนี้ขอฟังเพลงเพื่อชีวิตของกระท้อนนะครับอ้ายจอนสันน้องกิฟเจริญธารากุลนะครับน้องกิฟสุดสวยอยากฟังเพลงกุหลาบปากสันนะครับป้าต้อยอยากฟังเพลงแฟนใครไม่รู้นะครับมอบเป็นของขวัญให้กับอมนสกลทวาปีอาจารย์ย่องอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์นะครับขอฟังเพลงวคอรอรักของคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับพี่อ๋อยพนานิคมนะครับฝากเพลงนกพิราบขาวให้กับอมนสกลทวาปีเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดด้วยนะครับคุณน้ำพึ่งจากพนานิคมขอฟังเพลงนานแล้วนะของ XYZโอเคนะฮะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับกับการติดตามรับฟังรายการของเราเจอกันวันนี้นะครับวันศุกร์ที่11กันยายนนะครับจัดรายการเสร็จก็ต้องเดินทางไปขอนแก่นก็เลยไม่ได้เป่าเค้กให้กับอมนเลยนะเนี่ยนะกลับมาค่อยเป่าย้อนหลังแล้วกันนะครับขออนุญาตขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ของเรากันต่อนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุก่อนหลุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับและท่านใดที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนเลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังสนใจติดต่อ0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงศ์พิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับ0886444-1924ครับขอบคุณนะครับเสียเล็กนะฮะแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสียเล็กคุณเล็กสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมาที่นี่ทีเดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครนะครับดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้ามั่นใจหายห่วงในคุณภาพการบริการ
ของลิงสิงจำกัดสกลนครนะครับถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงนะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และตอนนี้เรายังคงต้องการหมอนวดแผนไทยอยู่นะครับท่านที่สนใจติดต่อพี่หมวยโดยตรงได้เลยนะครับ0654012028หรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพีระธรรมนะครับรับออกแบบโซลาเซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาเซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาเซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาล นะครับระบบโซลาเซลล์ชุดนอนนามาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟกันเถอะนะครับทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทเป็นต้นนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ตำบลท่าแร่นะครับถนนคนทำดาวข้างๆซอย 7-11 นะครับตรงไปท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับ087นะครับ219-9503วรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้ในช่วงเวลาสำคัญของคุณและขออยู่เคียงข้างคุณตลอดไปครับนี่คือผู้จีดีของเรากับคิดถึงวันหวานนะครับนุ่มตาคมคนหล่อขอฟังเพลงนี้ของกระทอนอ้ายจอนสัน

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นพระบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อให้ได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่ามันไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

0: demi cinta nie
1: ตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับกับคิดถึงวันๆวันนี้เราเล่นเพลงอินโดนีเซียเลยนะครับเป็นเพลงอินโดนีเซียที่คุ้นหูคนไทยมากเลยนะครับเพลงแรกชื่อจันตูหางตีนะครับหรือว่าคนไทยรู้จักในแนวในเพลงของคุณเอกพจน์วงศ์นาคนะครับอะไรฮะคนอะไรน่ารักจังอะไรที่ลืมแล้วชื่อเพลงไทยแล้วก็คุณดอนสอนระเบียบนะครับรอเธอกลับมารอวันเธอกลับนะครับก็เอาทำนองมาจากเพลงซิจันตูหาตีนี่แหละนะครับเพลงแอบฝันนะครับของคุณเอกพจน์นะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับหลายๆท่านก็คุ้นเคยกับเพลงถามเจ๊ของ Forever นะครับเพลงนี้ชื่อเพลง Demi Cinta Niyang นะฮะของอินโดนีเซียเหมือนกันถือว่าเป็นจังหวะน่ารักสนุกสนานสไตล์อินโดนีเซียนะครับในช่วงของเพลงสหประชาชาติเราก็เปิดทั้งเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นเพลงอินเดียวันนี้มาฟังอินโดนีเซียกันบ้างนะครับมาฝากกันสำหรับทุกท่านกับรายการคิดถึงวันๆในชั่วโมงที่2นะครับวันศุกร์ที่11กันยายน2569กับเวลาตอนนี้ 9:13 นะครับและเรายังคงอยู่กับผู้ใจดีของเรานะครับร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับอะไก่สดนะครับโดยท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชสิริอุดมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พิวรธรรมร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วครับว่าแล้วก็เปิดเพลงถามเจ๊

0: เหนื่อย
1: เป็นเพลงที่ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะครับอัลบั้มชุดที่4ของวงเรนโบว์นะครับเป็นการขับร้องหมู่ชื่อเพลงรักต้องสู้นะครับฝากเป็นความสุขสำหรับทุกท่านครับกับเวลาตอนนี้ 9:20 น.ไปฟังเพลงกันต่อที่คุณขอเข้ามานะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกยังไม่ได้เปิดเลยนะครับน้องกิฟต์นะฮะคาราเจริญกุลขอฟังเพลงกุหลาบปากสั่นนะครับเลือกเวอร์ชันของไม้เมืองให้นะครับน้องกิฟต์ต้นฉบับน่าจะเป็นของคนด่านเกวียน

ป็นเพลงที่เนื้อหาดีฟังแล้วน่ารักอมยิ้มไปด้วยนะครับรักทรหดจากหนุ่มสกลคนโก้นะครับฝากเพลงนี้เข้ามาผลงานของคาราบาวนะครับกว่าจะได้แต่งงานป่าฝ่าดงลุยนู่นลุยนี่นะฮะแต่พอได้แต่งกันไปแล้วนะครับกลับกลายเป็นอีกแบบนึงนี่แหละนะครับชีวิตคู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าอกเข้าใจกันนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับอย่าให้มันเป็นเหมือนเพลงบาปบริสุทธิ์นะครับกลับไปแล้วตอนนี้ 9:28 นาทีนะครับที่ถึงวันในชั่วโมงที่2ไปฟังเพลงจากอาจารย์ย่องเลยครับอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์นะครับวันนี้อาจารย์ย่องขอฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับวครรักมอบให้กับอดีตนะฮะทั้งหลายนะฮะของอาจารย์ย่องนะครับสมัยที่เรียนวิทยาลัยครูสกลนครนะครับกับผลงานเพลงนี้ด้วยความเคารพนะครับอาจารย์ย่องวครรักพร้อมแล้วครับ2525นะครับเพลงนี้ต้นฉบับ

ย่างของคุณคณิตาจิตเจริญนะครับอดีตนักร้องนำวงดอกไม้ป่านะครับกับผลงานเดี่ยวของเขานะครับชื่อเพลงเจ็บพอแล้วนะครับอยู่ในปี2525นะฮะรุ่นราวคราวเดียวกันกับเพลงวคร.รักที่อาจารย์ย่องอาจารย์เสรีขอเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับและนี่คือคิดถึงวันๆในชั่วโมงที่2นะครับโดยการสนับสนุนจากร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อที่0819547173

สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแรกครับขอบคุณนะครับอาไก่สดท่าแรกโดยท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแรกจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวและก็ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันท่านใดที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำที่ต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056เราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกากับอะไก่สดท่าแรกครับขอบคุณนะครับตร.อ.โอเคท่าแรกถนนท่าแรกศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบ.ต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตร.อ.โอเคท่าแรกเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแรกโดยคุณเอกลินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพนะครับสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคนใจดีมีน้ำใจนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเกอรี่ทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีนะครับมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าเพราะฉะนั้นมั่นใจเชื่อใจไว้วางใจเรานะครับกับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณนะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกโดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแรกถนนสกลนครนครพนมและตอนนี้เรายังคงต้องการด่วนนะครับหมอนวดแผนไทยสนใจติดต่อพี่หมวยได้เลยนะครับ0654012028หรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับโดยคุณโอธนภัทรพิวรธรรมรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟกันเถอะนะครับทั้งอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาหารือกันได้นะครับที่0815369695ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาวเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ซอย 7-11 นะครับถนนคนทําดาวตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และอยู่เคียงข้างคุณในเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ใจดีของเรานะครับกับคิดถึงวันยังไม่ได้เปิดเพลงให้กับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์เลยนะครับพี่ปิ๊กบอกขอเพลงคู่งั้นขออนุญาตเปิดเพลงนี้ให้กับพี่ปิ๊กแล้วกันนะครับอัลบั้ม18กรัตรวมศิลปินจากนิติทัศน์นะครับกับเพลงสำคัญที่ใจนะครับกับร้องโดยพี่อูแมคอินทอชและก็พี่เอพัชราแวงวันแห่งโอเวชั่นครับ

บั้มนพเก้านะครับรวมศิลปินของ RS Promotion นะครับชื่อเพลงพ่ายรักนะครับขับร้องโดยพี่อิ๋วพินโยมเรืองโรจน์และก็พี่แซมนะครับคุณประวิตรเรืองอักษรจากวง Six Sense นะครับอ่ะเวลามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็จบจากรายการนี้ผมก็จะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนะครับขอบคุณสำหรับน้องเปาศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวด้วยนะครับที่จะมาคอนโทรลควบคุมเสียงในช่วงเวลาของอมนต์สกลทวาปีในภาคบ่ายนะครับก่อนจากการมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากคณะพักคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับมีความยินดีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569เวลา10 นาฬิกานะครับและก่อนงานนะครับก็จะมีพิธีมิสซาตรีวานในวันที่16 และก็ 17 กันยายนเวลา19 นาฬิกาและในวันศุกร์ที่18 กันยายนเวลา19 นาฬิกาจะมีพิธีแห่พระรูปอารามจะมีพิธีแห่พระรูปกังเขนนะครับจากวัดท่าแร่ไปยังอารามก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านร่วมฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ประจำปีนี้นะครับแล้วก็ขอฝากข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ให้กับท่านนะครับในช่วงท้ายนี้พระคุณเจ้าบอกว่าเขาไม่ผลิตแม่กุญแจโดยไม่มีลูกกุญแจเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าจะไม่ให้คุณมีปัญหาที่ไม่มีทางออกคุณแค่ปลดล็อกเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมใจพุทธิกายทองต่างต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกท่านและก็อวยพรทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสองเพลงสุดท้ายจากคุณแม่น้องการสกลนครนะครับบทเพลงตลอดการของพี่ออสคิริบูลและก็แนะนำเข้ามาจากคุณอ้อนะครับสกลนครเหมือนกันกับบทเพลงต่างคนต่างไปของคุณเท่อุเทนบุญเมนลาไปด้วยสองเพลงนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นพระบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อให้ได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

คุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตนะครับมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันศุกร์นะครับที่11เดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับก็มาพบพ่อกันนะครับอยู่ทางหน้าปัดวิทยุมิสังทะเลหนองแสง FM นะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับสาวตั๊กแตนชลดาครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหน้าไม้สายเก่าสาวแก้วนะครับแนะนำมานะครับเมื่อวานนี้เปิดบทจบวันนี้เลยบ่เล่นนะครับเปิดเข้ารายการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอมา2เพลงนะครับที่1ไม่ไหวอีกเพลงนึงเนาะของสาวหญิงสิกานะครับเป็นผู้ร้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมขยอยเล่นให้ฟังนะสำหรับมิรักแฟนเพลงที่ได้แนะนำเพลงเข้ามานะครับในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับโดยการสนับสนุนของทางนะครับอู่ซ่อมรถยนต์วอลูกเรืองการช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับโดยเฮียวุฒินะครับเป็นผู้บริหารจัดการนิวเจริญการแว่นทางบ้านทะเลนะครับอยู่ตรงข้ามกับอารามและกังเขนทะเลและสาขาทางดงมะไฟตรงข้ามกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับคุณหนุ่มคนดาวเป็นผู้บริหารจัดการอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างนะครับอยู่หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครยังเยื้องกันครับโรงเรียนทะเลศึกษาติดเลขาตัวมงกับรถนะครับถ้ามาจากนครพนมอยู่ทางด้านซ้ายมือนะพี่น้องเด้อก่อนจะฮอด3แยกไฟแดงสิเลี้ยวซ้ายไปทางสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้วสำหรับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างบริหารจัดการโดยช่างนันช่างเนมนะครับหลังท่าแรกครับรับสร้างบ้านนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทนะครับหรือว่ารับนะครับออกแบบโดยวิศวกรนะครับหลังท่าแรกรับนะครับสร้างบ้านนะครับบรวุฒิโรงศพนะครับบ้านท่าแรกผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสต์นะครับฉะนั้นแล้วเกิดแก่เจ็บตายนะครับไปบวกับรับบวฟื้นฟื้นบวมีนี่บ่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะได้ลงศพแบบคริสต์นะครับแบบสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมอุดหนุนได้ที่วรวุฒิลงศพบ้านทะเลอยู่ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวทางลงไปท่าเรือท่าใจทะเลนี่ครับนะครับอู่ช่างเอกนะครับบ้านทะเลให้การบริการเฮ็ดน้ำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จำหน่ายอะไหล่เก่าและก็ใหม่นะครับโดยคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการอู่อยู่ที่ถนนสายนครพนมเข้ามาทางบ้านทะเลติดกระโตลมองทางลงโรงขัดสัตว์เทศบาลตำบลทะเลนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลอยู่ติดคิวรถ2แถวสายทะเลสิเขาสกลนี่ครับโดยเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลได้รับประกันจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กมีเทนซิสผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเล็กจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดเล็กหินปูนทรายเล็กตัวกล่องเล็กตัวซีสีทาเงินสีทาซานสุขภัณฑ์ในห้องน้ำและน้ำยาเลซินพร้อมโดยคุณสุริยาศรีวรกูฒนะครับเป็นผู้บริหารจัดการอำนวยทรัพย์นะครับอันนี้บริการในเรื่องการซื้อการขายนะครับรถยนต์มือสองจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีเงินต้องการเงินปรึกษาเราได้ที่ Facebook หอจกอำนวยทรัพย์2014นะครับว่าไปที่สาขาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างโฮงนะครับอำนวยทรัพย์ห้างโฮงนะครับอยู่ที่ถนนใหญ่สายนะครับบ้านท่าบ้านห้างโฮงก่อนจะฮอด3แยกไฟแดงทางเข้าบ้านหนองกุงหนองสลานี่ครับอำนวยทรัพย์อากาศอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มนะครับอยู่บ้านแพงใหญ่นะครับและกระทั่งสาขาทางอำนวยทรัพย์พังโคนนะครับคุณปีชาเจ้หมูนะครับอยู่บ้านหายองพังโคนนี่ครับให้การบริหารนะครับและกับสาขานะครับน้องใหม่อยู่ทางนะครับบ้านพะโคอยู่ที่ถนนสายทะเลนะครับซึ่งไปพะโคหรือว่าสีสงครามและกับนาคายกิจนะครับคุณวัดคุณอิ่มนะครับเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อนั่นคืออำนวยทรัพย์ให้การบริการด้านการซื้อการขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีนะครับบอสใหญ่นะครับเป็นผู้เบิกแยงแล้วก็เอาใจพี่น้องอยู่นะครับ
มาฟังเพลงนะครับที่พี่น้องทางพุทธศาสนานะครับกำลังพากันไปเอาบุญนะครับเฮ็ดบุญใส่บาตรโอกาสบุญเข้าประดับดินนะครับไปแต่เตื่อเศร้าดึกแต่ดึกเนาะไปใส่บาตรนะครับอีกประมาณสัก15มื้อก็เป็นบุญข้าวซากแม่นบ่พี่น้องประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ขอได้บุญได้ทานเด้อพี่น้องทางพุทธศาสนาที่ไปเฮ็ดบุญโอกาสเข้าประดับดินนะครับ

ของผู้เฒ่าโบราณเฒ่าแต่เก่ามาเฒ่าตั้งก่อแล้วหน้าย้ำผีป่าออกหากินอยู่น้ำดินน้ำนาบัดบ่าถึงเดือนเก่า

ดผีเร็วผีเสื้อผัวเมียโคตรปูยามอละนะมอดไม่เดียวนี่ละอยู่ใสและยมพี่บันเพิ่น

จบลงไปครับก่อนล่องก่อนลำโอ้ยนะครับบุญเข้าประดับดินนะครับสาวพรธิดาดวงจำปานะครับล่องลำนะครับล่องพระมนี้เป็นบุญเข้าประดับดินพี่น้องทางพุทธศาสนาอีกประมาณ15เมื่อก็สิบุญเข้าซากประมาณนี้นะครับเพราะยังเมื่อคืนนี่นะครับก็ได้ไปร่วมงานอธิธรรมนะครับในการจากไปของคุณพ่อของนะครับหัวหน้าเปิ้ลนะครับได้เสียชีวิตนะครับก็ได้มีสวดอธิธรรมนะครับและชาปนกิจนะครับมื้อนี้ชาปนกิจนะครับอยู่วัดป่าภูธรหลังห้องส่งนะครับขออภัยหลังขนส่งนะครับสถานีตำรวจนะครับทางหลวงนะครับสี่แยกบรรทัดขึ้นไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็นคืนที่สองของการสวดอธิธรรมนะครับคือวันพุธที่9และวันพฤหัสบดีที่10นะครับในการสวดอธิธรรมนะครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพ.ศ.2519เวลา10นาฬิกาจะมีการเคลื่อนศพสู่เมรุวัดภูธรพิทักษ์นะครับเวลา14นาฬิกาสวดอธิธรรมทอดผ้าบังสกุลนะครับมหาบังสกุลนะครับเวลา15นาฬิกาประชุมเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้นะครับโดยการนำของท่านศิริพงศ์นะครับเสียนพลเสนนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ท่านรองณรงค์นะครับศรีสาวันรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ท่านประเสริฐชัยเสียนพลเสนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ท่านวีรชัยนะครับอินทิเสนรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่นอกจากนั้นก็ยังมีทางท่านเลขาบังออนนาคทองนะครับเลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่และกระทั่งหัวหน้าเจี๊ยบนะครับนะครับซึ่งเป็นรองปลัดนะครับเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับพร้อมกับสมาชิกทั้งสองเขตได้ไปร่วมสวดอธิธรรมนะครับในการอธิธรรมท่านี้ให้กับร้อยเอกอนันต์จอกกระโทกอายุ80ปีนะครับก็มีบรรดาผู้รักผู้ใหญ่หลายผู้หลายคนนะครับที่ได้ไปจุดเทียนนะครับจะมีพิธีของทางพุทธศาสนาผมบ่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ก็เท่าที่จำได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณจัก50นาทีในการสวดอธิธรรมนะครับประมาณนี้นะครับก็เล่าสู่พี่น้องฟังนะครับก็เลยได้ข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้ครับมาแบ่งปันให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะเพราะฉะนั้นทีมงาน 104.50 มิเกอร์สข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์บันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับท่านนะครับหัวหน้าเปิ้ลนะครับท่านณรงค์นะครับเจ้าขอโทษนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพกองนะครับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าแร่ที่เสียคุณพ่อนะครับร้อยเอกอนันต์จอกกระโทกไปในวัย80ปีนะครับผลงานเพลงมอสเป็นผลงานเพลงที่ผมได้มอบให้ก็คือเพลงยังคอที่ซอยเดิมนะครับก็ส่งลงไปให้ทางเอ้ยแก้วเด้ออยู่ทางหมู่3ชุมชนสามัคคีนะครับมากหลายเพลงบุญข้าวซากประดับดินนี่ก็ได้มากหลายและก็เพลงยังคอยที่ซอยเดิมเป็นเพลงที่อยู่ในใจมันมีความหลังสมัยที่ไปเหตุเวียกหรือไปทำงานเนาะอยู่ในซอยตันบ่แล้วก็ฝากให้มีรักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่ในคณะนี้เด้อนะครับก็มีไทม์ไลน์เข้ามานะครับจาก FC Big อีกแล้วครับท่าน
วันนี้พี่ต้อยวันนี้พี่ขอเพลงคล้ายวันเกิดเพลงวันเกิดอวยพรให้อามนคุณนะมานะทอตังเลยจ้ะจากหลานสาวบ่าโอ้ยต้องเลยขึ้นเอาซะก่อนได้ต้องแกะคำว่าซะก่อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอวยพรให้เด้อนะครับในช่วงต่อไปนะครับส่วนเพลงที่พี่น้องขอเข้ามานะครับกุหลาบแดงผมจะเด่นให้ของมูลแคนแก่นคูณเด้อพี่น้องอยู่ในกลุ่มสี่แยกข้างเขาเงินสาวจิ๋มโซนนั้นก็จะมีเงินสาวจิ๋มเนาะเงินใหญ่มันเงินไอ้ห้อยแล้วก็มีเงินตะเลื่องแถวนั้นก็ได้เงินใหญ่วีมูนี่นะครับห่างไปจะน้อยเนี่ยแล้วก็เงินเอ้ยแตนนะครับแล้วก็แจมุ้งนั้นเงินสาวล้านมูนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มที่ให้การติดตามรับฟังนะครับเป็นต้นไอ้ตุ้ยกับเอ้ยเล่ไอ้ตุ้ยนี่ลาออกไปรับจ้างรับมีดรับผ้ารับจ้างแกะกระเทียมรับจ้างเด็ดขวัญมักเพชรโอ้ยได้การลาก็ได้โอ้ยอย่าดูมีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาไม่ความระว่าอยู่ได้บางเทื่อก็ได้อย่าเตะฝุ่นใส่กระสอบไปขายได้บ่ได้ขายได้หรอกบ่ได้เงินได้หรอกในแยกนั้นก็สิมีนะครับลูกหลานยายนีเนาะมาขายปิ้งวิญญาณไก่ไม่อย่างวิญญาณไก่ซี่โครงไก่บางเทื่อก็มีป๋าดุ๊กเนาะนะครับมีพักพักพายหมู่นี่พักพายกินกับหยังแจ่วกบป่นกบแจ่วปูแจ่วปลาแต่ว่าเข้ากันคือแจ่วกบป่นกบเนาะพักพายนี่นะครับก็เป็นพักที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลนะครับปีนึงกินเท่านึงได้อันนี้ก็ได้ได้เนาะแล้วก็ยังมีขายพวกมักทั่วปีหมู่นี่พี่น้องไทยจะได้กับพอกับเข้าซี่โครงไก่มูนิปิ้งอยู่นะกับแวะซื้อได้เด้อนะครับในสี่แยกครับถ้าลงมาจากสี่แยกไฟแดงสีตรงข้ามล่ะสีลงไปสู่ชุมชนท่าเรือก็ได้นะครับรวมสิเป็นร้านพลอยบ่นะครับเป็นร้านค้าขายสินค้าอยู่ในชุมชนนะครับท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นกับว่าสู่พี่น้องฟังประมาณนี้นะครับผมก็ได้ตั้งคิวเพลงเอาไว้อยู่เด้ออย่างเพลงที่ฟังน้องฮานีฝากไปให้ทางสังเสษผมสิเล่นของต้อมราชันเนาะที่เราเคยขอไว้ฝากไปให้ทางผู้ซอยประดิษฐ์นาอุดมเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเชียงคืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเราเคยเป็นซัปเปอร์อยู่วัดพุทธสยารามวัดพระนอนตอนที่เราพักในการเป็นผู้ซ้อยแต่ปัจจุบันนี้เป็นผู้ซ้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเชียงคือแล้วนะครับปุ๊ได้การเลยเด้อเป็นคนมีคุณภาพเบิ่งเอาก็ได้ เพราะฉะนั้น2เพลงเนาะพี่น้องเนาะในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังนะครับ

ริมฝั่งหนองหานนะครับโดยเบาต้อมนะครับราชันลุงอรุณหรือว่าหน้าอุดมมันล่ะนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้ก็ฝากไปให้ทางผู้ช่วยประดิษฐ์เด้อหน้าอุดมเด้ออยู่ทางหมู่หนึ่งนะครับตำบลเชียงคือของเราเป็นพิเศษกันแล้วกันแล้วก็ฝากให้พี่น้องพงปลายสุขุทุกคนขอบคุณทางสังเซตนะครับได้แนะนำมาหลายมือแล้วนะครับ 2-3 เพลงนะครับเรียมฟังหนองหานนะครับมีข่าวนะครับด่วนแน่ฮะละในวันสั้นพอดีมี FC ถามมาทางแชทไทม์ไลน์ว่าน้ำประปาเทศบาลทะเลคือบ่ไหลไฟฟ้าดับบ่ได้ใส่เห็นบ่ซื้อเครื่องกำเนิดไฟแล้ว เป็นอย่างซี่ครับน้ำประปาบ่ไหลสาเหตุก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครที่มางดกระแสไฟฟ้าเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินสิมาเจาะนะครับขุดแล้วก็เอาเสาไฟฟ้าแรงสูงลงเผอิญไปเจาะถึงกับตัวท่อมีนน้ำประปาแตกเว้ยอยู่โซนไหนก็เริ่มตั้งแต่โซนที่สิปับปุ๋งนะครับเจาะขุดดินไงดินขึ้นมาแล้วก็ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงแรงสูงนะครับที่ยังบ่ทันได้แล้วนี่นะครับเส้นดำเนินสว่างนี่เส้นทงฮะนะครับจนฮอดขึ้นตาชาดพุ่นละลงไปในซอยดำเนินสว่างลงไปหาพุ่นละห้วยแก้บพุ่นละเส้นนี้ก็เจาะลายเทื่อได้เจาะถนนเข้าเดินเข้าทึกเดินเจ้าของเดินบ่ยอมบ่ได้แล้วอีกเจาะบ่หนึ่งพัดเอาเสาลงบ่ได้มันจะทึกท่อน้ำประปาสายเมนโซนทางแถวเฮือนเขาอานิมิตนี่ซอยเฮือนตาศาสตร์นี่ลงไปนี่ทางสิลงไปทางแท่นพระรูปแม่พระมีไคแอลลงไปโซบอมบัดลงไปหน้าห้วยแก็บนี่หน้าเขาตะเลียนนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำประปาแตกเด้อท่อน้ำประปาแตกน้ำประปาบ่มีใช้อดเอากำลังเร่งซ่อมอยู่ครับโอ้ยส่วนไฟฟ้าเนี่ยเพิ่นแจ้งมาหลายมื้อแล้วเนาะผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับมื้อนี้นะครับไฟฟ้าวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่11กันยายนตั้งแต่เวลา 8:00 นจนฮอด 16:00 นสถานที่คือฝั่งขาเข้าบ้านทะเลหมู่ที่1ตึกโบราณนะครับแล้วก็ตึกหินแถวเงินเขาตะสิ้นนั่นล่ะ4แยกหมู่6แถวนั้นล่ะนะครับแล้วก็อาสนะวิหารนะครับที่บรามีเคอันทะเลเส้นราชเจริญเท่านี้แล้วก็บริเวณถนนดำเนินสว่างก็คือเส้นนะครับริมหนองหานริมตดเส้นทงนั่นล่ะแล้วก็บริเวณถนนแสงประเทืองนะครับและชุมชนใกล้เคียงสถานที่ข้างต้นนะครับสาเหตุหากดำเนินการนะครับแล้วไวกสิฟ้าวเปิดนะครับแล้วก็ต่อไฟซับไฟให้เร็วที่สุดหรือเฮือนไผพี่น้องท่านใดนะครับมีผู้ป่วยนะครับมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนะครับให้แจ้งที่เบอร์042-974-185 042-972-187 เด้อพี่น้องเด้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลเฮาก็จะได้เฝ้าไปเบิ่งแยงเพิ่นก็จะมีเครื่องกำเนิดไฟบ่หรือประมาณนี้แก้ไขให้ให้กับผู้ป่วยนะครับที่ติดเตียงนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำประปานะครับบ่มีไส้ย้อนหยังการไฟฟ้าไปเจาะนะครับสิตั้งต้นเสาไฟฟ้าแรงสูงหั่นล่ะไปถึงกับตัวท่อเมนนะครับน้ำประปาโอ้ยจังแม่นเนาะเดือดร้อนเลยบัดนี้พี่น้องไทยในเขตเทศบาลและก็ตำบลทะเลของเฮาเป็นต้นทางเมืองทองที่ได้นะครับซื้อน้ำกับทางเทศบาลทะเลเพื่อไปแจกจ่ายครัวเรือนพี่น้องที่ได้ยื่นคำขอใช้น้ำประปานะครับตามระเบียบก็ได้เอาพี่น้องเอ้ยน้ำบ่ไหลไฟบ่สว่างมันอุกมันอั่งแต่ได้พี่น้องเนาะ โอ้ยเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อกำลังเร่งซ่อมอยู่เด้อขอบคุณสำหรับผู้ที่ส่งนะครับข้อความมาแล้วก็ส่งสถานที่ที่กำลังซ่อมกันเรื่องของ
การจ่ายเกษตรซ่อมท่อมีนผมบงแล้วนี่โอ้โหอยู่เส้นกลางบ้านในตัวเนี้ยวังเสาเมนในแถวเงินของท่านผู้ใหญ่ทวัชชัยในโซนนี้ได้นี่เนาะเพราะว่ามีการลื้อถอนแล้วก็มีการปักนะครับขุดแล้วก็ปักเสาใหม่นะครับเจ้าหน้าที่กำลังปักในเรื่องของมองท่อมันแตกเพื่อจะให้ทางกองการประปาเทศบาลทะเลไปซ่อมให้ด่วนที่สุดเพื่อพี่น้องจะได้ใช้น้ำใช้ในการใช้สอยนะครับเป็นสั้นได้พี่น้องเอ้ยเอามาอวยพรวันเกิดซะก่อนป๊าดเอาวันเกิดเอามนบ่ไป

0: ครับมื้อนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอามนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางทีมงาน104
1: สิ่งใดๆที่วาง
0: จุด50เมกะเฮิรตซ์นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในโลกใบนี้จงอำนวยพรให้อามนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อคิดทำสิ่งใดขอในสุขใจปรารถนาทุกๆประการ
1: ให้ความสุขสด
0: เป็นลมโพลมใสให้กับลูกกับหลานได
1: ้ไร้หมดสิ้น
0: ไวเท่าไรล่ะนี่ไวนี
1: ่ you
0: รัก8 7บ่เอ้าอยู่ดีมีแฮงได้อามนเด้อโอ้แม่นธรรมดาได้คนจะได้87นี
1: ่พอยไผ
0: ก็ยังแจ๋วคือเก่าครับยังเน็บในคือเก่ายังวีผมแบ่งคือเก่าอยู่อามนก็ได้อ๋ออยู่ดีมีแฮงเด้ออยู่มันควันยืนเด้ออามนเด้อ

0: คืนฝนตกโอ้ยนะครับเพลงเก่าๆนะครับก็ยังเก่าอยู่คือเก่าเนาะขุดเอามาเปิดได้พี่น้องเอ้ยลุงเพชรแหลมสิงห์นะครับเป็นผู้ร้องผู้รำเอาไว้เฮิงๆจะได้ยินเสียงตบกองจังหวะแบบดั้งเดิมดั้งเดิมนะครับต้นฉบับนะครับเล่นให้ได้ฟังเด้อพี่น้องเด้อจากป้าต้อยนะครับอยู่ทางชุมชนนะครับสามัคคีหมู่ที่3ครับขอเข้ามาฝากให้ยายวันนําเด้อฝากให้พี่น้องทางชุมชนสมประสงค์น้ำแน่สวสูงไว้ใจเกินร้อยสุขุทุกคนอยู่ทางหมู่หกคณะตลอดจนพี่น้องทางวนาสามัคคีพี่น้องทางบ้านป่าพนาวันพี่น้องทางบ้านสวนบ้านประโคนะครับ FC หลายได้บ้านประโคนี่พี่น้องทางวัดหนองบัวทองคุ้มดอนม่วงมูนี่นะครับแล้วก็พี่น้องทางคุ้มสุขสันต์หลังโรงเรียนทะเลวิทยาพี่น้องทางหลวงสาลีนะครับพี่น้องถนนสำราญมุนีนะครับอันนี้ว่าพูดถึงในละแวกของไทยเฮานะครับส่วนรอบๆก็สิมีทางบ้านดอนน้อยบ้านดอนใหญ่นะครับบ้านเชียงขอกเชียงเคือหนองกุงหนองซาลามุนีดอนเชียงขอกดอนเชียงคูนดอนเสาทงมุนานะครับถ้าเข้ามาทางพี่แน่ก็สิมีทางหนองหอกหนองหอยเนาะหนองลาดมุนีนะครับขึ้นไปนะครับหลายผู้หลายคนก็ฟังนะครับพี่น้องทางหนองบัวซอกหนองบัวสร้างนะครับตลอดจนพระทางนาว่าบ้านตอกบ้านตานเฮางูรบลงมาทางพี่กับทางบ้านประโคขึ้นไปทางบ้านหนองกระบอกกรุงศรีขึ้นไปบ้านนครแถวหนองท่มบ่บ้านหนองท่มมื้อนี้รู้ว่าหลายมองครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องทางน้องผือมื้อนี้โอ้ท่านมีหนังสือฮะก็คือเว้าหั่นล่ะเพิ่นประชุมแล้วล่ะเป็น FC ได้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นฝากหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงแล้วล่ะนะครับเพิ่นฝากไว้ในร้านคาแคร์ล่ะว่าว่าเชิญพี่น้องไทยทะเลที่มีที่ดินที่ลงโครงการเกษตรกรนะครับผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเชิญประชุมก็แล้วล่ะไปแล้วล่ะเพราะเมื่อก่อนนี่ก็ทางพี่น้องทางทะเลกับประชุมอยู่ศาลาพิธีมหาการุณนะครับศาลามาติโน่ขอไปครับศาลามาติโน่นะครับศาลามาติโน่มือที่ผ่านมานี่ก็ได้นะครับในเรื่องของเงินเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปีนะครับเกษตรกรแต่เฮาก็ได้ถ้าอยู่มื้อเช้านี่พี่น้องถามผมอยู่เป็นใดตาต้อยจะได้อยู่บ่เงินได้แน่นอนครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้รอนะครับรออีกจักน้อยบ่ภายเดือนนี้กับเดือนหน้าได้แน่นอนนะครับเดือนนี้ก็สิท่าแน่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่คือความคาดหวังของพี่น้องทางเกษตรกรที่เฮ็ดนาปีนะครับไล่ละเท่าไหร่ไล่ละพันบ่พี่น้องเฮ็ดบาปหรือเบ้อเนาะช่วงนี้เกษตรกรก็แย่น้ำมันก็ขึ้นเอาคุ้มมือคุ้มมือขึ้นปานสิวขึ้นหน้าได้เนี่ยสงครามกันลบกันอยู่โอ้ยพิริกพิรำบ้าอำนาจกันเนาะเอาละพี่น้องเลยเวลาสิหมดแหละพี่น้องนะครับเราจะ2นาทีครับยังไงก็ขอฝากน้ำมันเนี่ยแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปกุดหนุนชุดเจือกันนะครับเงินทองกับบัวรั่วไหลไปใส่กระจุบ้านเฮานี่ล่ะอยู่ในธุรกิจบ้านเฮานี่ล่ะมันยังกระได้เด้ออาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้ออู่ช่างเอกก็ดีวงเรื่องการช่างกระได้บรรพุทธลงศพพร้อมอยู่เจริญการแว่นนะครับ2สาขาได้อยู่หลวงไฟก็มีคุณหนุ่มคุณดาวนะครับท่าแร่ยานยนต์นะครับท่าแร่คาแคแล้วก็อู่โลกึ่งณัฐพงษ์การช่างช่างนั้นช่างเนมบริหารจัดการเด้อหลังถ้าได้รับสร้างบ้านเฮานะครับแล้วก็รับจ้างทั่วไปพร้อมนะครับอยู่มอเกษตรศาสตร์ตัวนี้ก็ได้หลังถ้าได้รับสร้างบ้านนะครับห้างทองเฮงเฮงยมราชสาขาทะเลนะครับเฮียเฮียหนึ่งเจ๊ปุ๊กประขอบคุณทางลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ที่ไปนะครับอุดหนุนขายฝากนะครับในเรื่องของทองคำก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมทินซิสCACACACACAนะครับอำนวยทรัพย์มีอยู่5สาขาเพื่อนพี่น้องเงยหลายอยู่ได้เว้นธรรมดายังบริบอกอีกตั้งหลายสาขาได้เอาตรงนี้ซะก่อนสำหรับคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีบอสใหญ่ก็ได้เนาะสาขาทางหน้าค่ายคิดก็มีสาขาทางห้างฮงห้องก็ได้สาขาทางอากาศอำนวยสาขาทางพังโคนและสาขาทางบ้านพะโคมูนี่นะครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัด ออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นพระบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อให้ได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่ามันไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงที่พี่น้องนะครับขอเพลงเข้ามาอย่างที่หนึ่งไม่ไหวหญิงทิติการนะครับอาสยามนะครับเป็นผู้ร้องนะครับมาไว้ผมได้รับการแนะนำมาจากสาวแก้วอยู่ทางชุมชนทะเลใต้ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับต้องขอขอบคุณหลายเด้อนะครับ FC นะครับประจำนะครับที่ได้แนะนำเพลงเข้ามานะครับหลายผู้หลายคนก็ไปขอพรนะครับพิเศษช่วงนี้นะครับห่อเข้าประดับดินเข้าวัดเข้าวาเนาะเป็นทางพุทธศาสนาแต่เฮาก็ได้เอ้ยเฮาขอให้นะครับได้พรอันศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันโอกาสห่อเข้าประดับดินนะครับก็ช่วงนี้ก็ข่าวที่เป็นลบในเรื่องของเทนมะเร็งตามเราติดตามข่าวๆในทีวีก็ดีเนาะอาจารย์โชตนะครับผู้ผลิตเรียนรุ่นนั่นก็เงินทองไหลมาเทมามูนี่ก็เป็นข่าวเป็นข่าวนะครับระหว่างนะครับพระอาจารย์โชตนะครับวัยอายุ66ปีกับศีกาเอนะครับวัยอายุแค่47ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นข่าวที่โอ้ลบกระแสข่าวที่กำลังโด่งดังในคดีหลายครับในโลกโซเชียลนะครับเฮาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นก็นะครับยึดมั่นใจมั่นไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับครับในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงชั่วโมงที่2ก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากทางเสียเอเจ้าของร้านโชคสุริยาและโชคลังคาริกเวทีซิตนะครับบ้านทะเลนะครับแล้วก็อำนวยทรัพย์สาขาทางห้างฮงสาขาทางหน้าค่ายคิดศิวลานะครับสาขาทางทางอากาศอำนวยแล้วก็สาขาทางบ้านหายองอำเภอบางโคนและเป็นต้นทางสาขาทางทะเลบ้านพะโคนะครับห้างทองเฮงเฮงยาวราชสาขาทะเลโดยเฮงเฮงเจ้าผู้บริหารจัดการนะครับรังทะเลรับสร้างบ้านพร้อมอู่ลงกึ่งตะพงการช่างมูซีพนมบัวทองนะครับโดยช่างนันช่างนิมบริหารจัดการทะเลยันยนต์และทะเลคาเคโดยช่างตองนอนน้อยให้การบริการนะครับนิวจะเดินการแว่นทะเลและกับสาขาทางหลวงมอไฟพร้อมคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการวรวุฒิองศพนะครับบ้านทะเลนะครับคุณวรวุฒิอินทิเศษนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นะครับเป็นผู้บริหารจัดการวรวุฒินะครับอันนี้กับวรวุฒิคือกันเขาแต่ว่าเป็นอู่วรวุฒิเรื่การช่างของเฮียวุฒินะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองนะครับอู่วรวุฒินะครับหรือว่าอู่วรวุฒิเรื่การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองครับโดยเฮียวุฒิเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอู่ช่างเอกบ้านทะเลคุณสุรศักดิ์สมฤกษ์สิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าบ้านทะเลคุณเทพากรสมบูรณ์พิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่และเจริญเป็นผู้บริหารจัดการนะครับมาฟังเพลงที่ผมได้ตั้งคิวเพลงเอาไว้นะครับมีผลงานเพลงนะครับของสอนเพชรสองสุพรรณครับเสียน้ำตาที่คาเฟ่ส่งไปให้ทางนะครับนายช่างแบ็กเด้อเห็นเพียงใส่นอมือนี่เนาะช่างแบ็กเฮงแล้วบุตรฝากเพลงให้นะครับฟังให้ทีมงานของเพื่อนนั่นละมีเขาไอโฟนแน่ไทยเป็น FC ในการอุดหนุนนะครับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงแล้วก็ทางเทศกิจนะครับน้ำแล้วก็พี่น้องป้องปลายสุขุทุกคนแล้วก็มีน้ำกดแช่เย็นนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ทางในช่างเศษเด้อนะครับเพียงอย่างก็ได้ขอให้สทจัดมาโลดเพราะว่าโอ้ยเนาะแล้วก็มีเพลงของหนูมิเตอร์พร้อมเพลงหนึ่งนะครับช่างเศษว่าฝากมาโลดเพียงอย่างก็ได้เดี๋ยวจัดให้เท่านั้นตัวกับผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับ

พลงเย็นๆนะครับคือได้กับชื่อเพลงเนาะน้ำกดแซ่เย็นนะครับของเบาสันตินะครับดวงสว่างนะครับส่งให้ทีมงานนะครับของนายช่างเศษเด้อส่งลงไปทางไอ้กุ้ยน้ำแน่อยู่ทางหมู่7ชุมชนทะเลใต้นะครับนี่ก็หลับคอป้าผู้รถยนต์คือกันได้ช่างสิงห์นะครับอยู่ท้ายวัดประดู่ธรรมวาสบ้านประโคมหมู่ที่2นะครับแล้วก็ยังมีทางไอ้เล่ไอ้อ้วนนะครับมูนี่นะครับฝากกันเด้อแล้วก็ยังมีช่างที่อยู่แถวมูสกุลบ่แม่นาวงบ่ก็เป็น FC ได้นี่ก็ได้ได้ฟังอยู่ได้บางเทื่อกับมูนขึ้นมากับพ่อพ่อแท้เฮาอยู่ได้เพิ่นว่าหลายผู้หลายคนเฮ็ดเวียกอยู่นะครับพี่น้องทางหลังราชพัฒน์นะครับแถวนี้กับฟังหลายดอนวอกดอนหมูเฮานี่ก็ป้อนะครับเป็นต้นอยู่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและก็โรงพยาบาลอภิกุสุมานนะครับพี่น้องไทยเป็นเวนเปเอานะครับเป็นใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับขอเชิญชวนนะครับทางคณะทักษิณีรักกังเขนแห่งทะเลมีความยินดีขอเรียนเชิญนะครับร่วมมูทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะครับในวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ.2569เวลา 10:00 นพิธีมิสซาขอบพระคุณณศาลากอมบุรีเออร์นะครับคณะทักษิณีและกังเขนแห่งทะเลโดยนะครับพระอัครสังฆราชอันตุลวิรเดชใจเสรีประธานในพิธีนะครับเสร็จจากพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหารนะครับก็จะมีการตรีวานนะครับในวันพุธที่16วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพ.ศ.2569เวลา 19:00 นะครับพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ.2569เวลา 19:00 พิธีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลไปยังนะครับศาลานะครับกอมบุรีเออร์คณะทักษิณีและกางเขนแห่งทะเลนะครับหลังจากนั้นก็มีพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางซิสเตอร์มารีรัตติยาธาตุวิสัยนะครับมหากาลินีคณะทักษิณีและกางเขนแห่งทะเลก็ขอเชิญชวนและก็ได้ทำหนังสือนะครับขอความอนุเคราะห์ไปยังประธานชุมชนประธานคุ้มนะครับในการนำเต็นโต๊ะนะครับแล้วก็แจกบัตรเชิญฉลองอารามในชุมชนในคุ้มนะครับชุมชนคุ้มละ32นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกบุญถึงพี่น้องเด้อได้เฮ็ดบุญให้ทานกันเนาะการเฮ็ดบุญก็มีหลายช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบุญนำคำยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับเฮ็ดบุญบุญกระชิดตอกสนองตอบสนองแท้เฮานะครับเพราะฉะนั้นก็บอกบุญให้พี่น้องนะครับฉลองอารามนะครับของเตเฮาเด้อในวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569พิธีวิสาเวลา 10:00 นะครับโดยพระอัครสังฆราชอันตุลวิริยเดชเสรีนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับส่วนพี่น้องถามผมว่าอารามกบุชินเมื่อไหร่อ๋ออารามกบุชินผมก็ได้ทราบข่าวนะครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ. 2569ครับพิธีมิซาในเวลา 10:00 เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ฉลองอารามกบุชินนะครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมเดือนหน้านะครับซึ่งนะครับสิตงนะครับกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล7คนประเภทประชาชนนะครับอะไก่สดครั้งที่21 3-4 ตุลาคมพ.ศ. 2519ณสนามฟุตบอลเส้นโรแลนด์ตำบลทะเลนะครับโดยมีนะครับรางวัลชนะเลิศเงินสด 10,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศนะครับรองชนะเลิศเงินสด 4,000 บาทและอันดับ3ร่วมนะครับรางวัลละ 1,000 บาทนะครับส่วนในเรื่องของค่าสมัครนะครับค่าสมัครทีมละ 2,000 บาทประกันทีม500บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่30กันยายนนะครับจับฉลากในวันที่30กันยายนณสนามฟุตบอลเซนโรแลนด์ตำบลทะเลเวลา16:00 นนะครับสนใจนะครับสมัครได้
นะครับแข่งขันได้นะครับกับคุณไก่พุทธิไกรทองอันต่างเลือดและกับน้องแหม่มนะครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณไก่นะครับ0619639998และของน้องแหม่มนะครับ0621641702นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมนะครับในการแข่งขันนะครับแข่งขันฟุตบอลนะครับประเภทประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับโปรแกรมนะครับโครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะในการเล่นฟุตบอลในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569ณสนามฟุตบอลเซโรแลนด์ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสนับสนุนโดยกองทุนรับประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทะเลนะครับจัดโดยชมรมกีฬาฟุตบอลทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางชมรมก็จะจัดทำนะครับเพื่อส่งโครงการให้กับทางสปสชสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับโดยทางนะครับกองทุนรับประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทะเลเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะได้มีกิจกรรมนะครับกันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด16นาฬิกาณสนามฟุตบอลเซโรแลนด์ตำบลทะเลในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569จัดโดยนะครับชมรมกีฬาฟุตบอลทะเลนะครับส่วนอีกข่าวนึงครับพี่น้องก็ได้รับหนังสือนะครับว่าจะเป็นทางประธานชุมชนประธานคุ้มนายกทั้งสองเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เป็นหนังสือนะครับจากทางบ้านนินฟาติมาท่าแร่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครของบาทหลวงพิริยะชัยมุกดาสกุลนะครับอธิการบ้านนินฟาติมาเหตุหนังสือเรื่องขอเชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมนะครับฉลองบ้านนินฟาติมาท่าแร่ประจำปีพ.ศ. 2569นะครับเรียนนะครับและก็เมื่อประชุมนะครับคือเนื่องด้วยทางบ้านเนนฟาติมาท่าแร่จะมีการฉลองประจำปีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2519นี่นะครับจะมีพิธีบวชพระสงฆ์นะครับใหม่นำนะครับบ้านเนนก็เป็นสถานที่นะครับอบรมนะผู้สนใจรับการอบรมสู่ชีวิตการเป็นการรับใช้ในฐานะเป็นนะครับพระสงฆ์ตามนะครับแบบอย่างของพระคริสต์เจ้านะครับเป็นหัวใจของมิสซังนะครับบ้านเนียงจึงได้นะครับรับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายด้วยดีเสมอมานะครับในการฉลองบ้านเนียงในปีนี้จึงขออาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการจัดเตรียมงานในครั้งนี้ให้สำเร็จและล่วงไปด้วยดีนะครับจึงขอความจึงขอนะครับเชิญท่านนะครับเข้านะครับร่วมประชุมเตรียมงานฉลองบ้านเนนฟาติมานะครับของไทยเฮาในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2519ตั้งแต่เวลา 09.30 นถึง 11 นาฬิกาที่ห้องประชุมยาชินทานะครับตึกฟาติมาชั้น1นะครับบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับขอแสดงความเคารพรักในพระคริสต์เจ้าคุณพ่อพิริยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับครับเป็นข่าวนะครับบริการนะครับทางบ้านเนนและทางชมรมกีฬาฟุตบอลทะเลนะครับมาเข้าสู่ช่วงของเพลงต่อไปครับพี่น้องเพลงยายตุ้นะครับถามว่าวานาปปาคือบ่ไหลมาแต่บ่ได้ขอเพลงดอกเนาะสิฝากเพลงนี้ให้เด้อบ่ว่างแก่เนาะจากใจของผู้จัดและจัดให้สวสุขุทุกคนนะครับ

ร้านแห่งเยาวราชสาขาท่าแรงไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี๊ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะ

0: รด A จำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554เสียเอบริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: จริงเรื่องงา

คนหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครึ่งน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-94

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแฮงปีลดทันที 50-70% จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคสเพียง790บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง 1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์0872199503ช่าง

ตามใจคนอยู่ผู้อู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลรีมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย089-576-2987และ065-932-9658

บริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนะ

0: เพลงเย็นเย็นเย็นเย็นเข้าคมในกาดกาสิเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะพิษรักพิษณุโลกของหนูมิเตอร์อาสยามครับฝากให้สร้างเซตเด้อโทรมาอวยพรวันเกิดอามุนนะครับแล้วก็ขอเพลงยังก็ได้ตามใจผู้จัดรถเพราะผู้จัดน่ะจัดเพลงม่วนเพิ่นว่าโอ้ยเนาะมันก็บ่เฮาผู้ขอแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้ส่วนใหญ่สิเป็นเพลงตามใจของผู้จัดโลดผัวนะครับเพราะว่าผู้จัดรู้จักเพลงโน้นเพลงนี้อยู่พุ่นเนาะโอ้ยอย่างเพลงป้าอายุ60ยังแจ๋วนี่นะครับเป็นเพลง AI ด้วยของมือนี่ได้โอ้ยนะครับอย่างเพลงไม่ว่างแก่เอกชัยศรีวิชัยนี่ก็หลายคนก็มักนะครับแต่ว่าพี่น้องก็บ่ว่ากันเนาะเพราะว่าสื่อนะครับมีหลายด้านที่พี่น้องต้องบริโภคนะครับว่าจะเป็นสื่อที่กำลังมาแรงตอนนี้ก็คือพระวัยอายุ66ปีกับศรีกาวัยอายุ47ปีว้ายเจ้าวาดนะครับกับศรีกาเป็นข่าวดังนะครับในขณะนี้นะครับกระทบกระเทือนไปทางเจ้าวาดหลายๆวัดที่โด่งดังในคณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวที่ทางก็ต้องติดตามนะครับรับฟังนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สนใจให้ทางพร้อมเนาะสะกิดใจพร้อมในเรื่องของนะครับข่าวข่าวก็ได้แต่คนชื่อเจี๊ยบตั้งคิวเพลงไว้แล้วแต่ว่าผมก็มีข่าวนะครับของทางอัศวิหารนครธิปดามีแค่เอลทะเลนะครับเรื่องขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรรับประเทศนะครับประจำปีงบประมาณ 2,569 กระเรียนทางประธานชุมชนคุ้มนะครับคณะกรรมการชุมชนนะครับตลอดจนนายกนะครับทั้งสองเทศบาลก็ดีหรือว่าจะเป็นทางนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีหนังสือไปหาว่าจะเป็นพอโรงเรียน3โรงเรียนวิศวินโรงเรียนเซนโยนะครับเซฟทะเลนะครับโรงเรียนทะเลนะครับวิทยาโรงเรียนทะเลศึกษานะครับซึ่งนะครับมื้อนี้นะครับวันที่11กันยายนพ.ศ. 2569นะครับก็เป็นมื้อที่2กับกิจกรรมย่อ2นะครับบวรสร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีนะครับศรัทธารูปแบบนะครับในการดำเนินกิจกรรมนะครับในเชิงนะครับในการจัดรูปแบบนะครับในการอบรมและก็เชิงปฏิบัติวูท็อปนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมกุเทศน้อยนะครับและมกุเทศในชุมชนลงพื้นที่จริงนะครับพร้อมทั้งการจัดทำสื่อแบบเผยแพร่ข้อมูลนะครับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับอย่างมีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมูลนิธิมีบ่าวอินฟูมาจากบ้านนะครับนาสีนวลนะครับมาจากโคกสีไปพร้อมทีมงานนะครับก็มาเป็นวิทยากรในการเผยแพร่หรือว่ามาสอนในเรื่องของการเผยแพร่ชุมชนให้กับมกุเทศน้อยนะครับมกุเทศในชุมชนนะครับเพื่อจะได้ต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับบ้านทะเลเฮาเพราะฉะนั้นก็เป็นโครงการที่ทางอัศวิหารนะครับเทวดามิแคลทะเลได้ส่งเข้านะครับประกวดในเรื่องของนะครับการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบวรระดับประเทศนะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งผมเช้านี้ก็ได้ไปนะครับแวะเวียนพวกวันที่10ก็ได้ลงทะเบียนแล้ววันที่11ก็ได้ไปแวะและก็ได้ถ่ายรูปคู่กับบ่าวอินฟูนะครับที่เป็นครีเอเตอร์โด่งดังนะครับในวัดสกลนครหลายผู้หลายคนที่บ่สามารถเอ่ยนามได้ก็ได้ก็ได้มาเป็นวิทยากรนะครับอยู่ในคณะนี้นะครับอยู่ที่ศาลาพิธีมหาการุณนะครับบ้านตะแลของเตเฮาโดยคุณสุภวัฒน์ชัยชนะนะครับประสานโครงงานและก็โครงการนะครับพร้อมนะครับโดยคุณพ่อนะครับ บาทหลวงมิคาเอลเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสอัสสลามิฮานะครับที่เวลามิคาเอลท่านแรกนะครับได้หนังสือเชิญนะครับบรรดาผู้นำในชุมชนตลอดจนบรรดาผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พ่อนะครับได้นำนักเรียนมาดังกล่าวนะครับ11:54 นพี่น้องเวลาในขณะนี้นะครับขอฝากนำเรื่องของผู้การสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของร้านโชคสุริยาและโชคราคาลิกเมเทซิสนะครับบ้านทะเลโดยคนสุริยาศรีวรกุลนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับแล้วก็ทางอากาศสดตลาดเก่าทะเลเปิดตั้งแต่4:00จนฮอด6:00แรงโดยคุณเทพากรสมุทรพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลทะเลบริหารจัดการพ่อกับเจ้าเรือนนะครับอู่ช่างเอกนะครับบ้านทะเลรับทำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงนะครับเครื่องยนต์นะครับยังขายอะไรใหม่และก็เก่าพร้อมคุณสุรศักดิ์สุรเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับบรุษลงศพบ้านทะเลผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสนะครับ0872199503นะครับอู่วอร์ร่วมการช่างเฮวุฒิมูซีวัดหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเปิดอู่ให้การบริการซ่อมรถยนต์ทุกประเภทกระบอกกระบะรถซิฟองพูโซฮิโน่ล็อกกี้มิซูรถแคคเตอร์วิลล่ารถปนเข้ารถเก็บเข้ารถไทยนั่งครับยังครับนอกในสถานที่อินเดียการบริการพร้อมนะครับยังรับใส่อัศสายไฮดรอลิกนำนะครับเนาะนะครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาทางหนุ่มไฟตรงข้ามกับร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับหนุ่มไฟครับสำหรับนิวเจริญการแว่นท่าแร่ให้การบริการพี่น้องทั่วไปตรวจสายตาฟรีนะครับนิสิตนักศึกษานะครับก็สามารถไปนะครับให้การบริการได้นะครับให้แสดงบัตรให้ลูกหลานเด้อนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างนะครับอยู่หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ยังเยี่ยงกับโรงเรียนทะเลศึกษานะครับอยู่มองกับรถนะครับพอดีเลยครับพี่น้องมาจากนครพนมอยู่ซ้ายมือนะก่อนจะฮอด3แยกไฟแดงสี่เหลี่ยมซ้ายเข้าไปทางสำนักงานนะครับเทศบาลตำบลนาแก้วอู่ร่วมกับนักพงการช่างบริหารงานโดยนะครับช่างนันช่างเนมนะครับ0878645022และเบอร์ช่างเนม0879549475นะครับหลังทะเลรับสร้างบ้านครับพี่น้องตอนนี้กำลังเห็ดหอผักอีกนะครับ2คูหาอยู่ในมอเกษตรศาสตร์อีกคูหานั้นกำลังทาสีสิส่งงานแล้วไฟเข้าแล้วสิส่งงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องอยากต่อเติมดัดแปลงหรือว่าอยากสร้างอาคารพาณิชย์โกดังสินค้าที่ต่อสอบถามได้กับช่างหลังรับสร้างบ้านได้นะครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0815808651นะครับห้างทองเฮงเยาวราชสาขาทะเลเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่คิวรถสองแถวสายทะเลสกลนครห้างทองเฮงเยาวราชสาขาทะเลรับซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำทองรูปพรรณนะครับในราคาสูงครับพี่น้อง0894543955และ0819322045เฮียเน่งเจ๊ปุ๊กเป็นผู้บริหารจัดการนะครับร้านทะเลยานยนต์ให้การบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ยังซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซ่อม3ล้อเครื่องไทยอัมไทยโมนี่นะครับแล้วก็ยังบริการในเรื่องของน้ำมันเครื่องคัสตอมบ่อยพ่อยรถแล่นดีบ่มีสะดุดเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเฟืองไทยรถที่เป็น PCO PCX มีโอมีโอมุนะนะครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องกับเฟืองไทยนำนะครับที่ร้านทะเลยันโดยช่างตองนอนน้อยเป็นผู้บริหารจัดการนะครับ0883177700นะครับเบอร์โทรของช่างตองนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับอำนวยทรัพย์นะครับในการบริการการซื้อการขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์หลับแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาเราได้ที่ Facebook หอจคอำนวยทรัพย์2014นะครับหรือว่าไปที่หน้าค่ายกิ๊บนะครับติดต่อที่ทางคุณประโมทเสียวัตรโอเจอิ่มนะครับ0862348799นะครับมาที่นะครับอำนวยทรัพย์ห้างหงหน้าเทศบาลตำบลห้างหงนะครับคุณสายสุนีสุวรรณศรีแอนน้องหญิงนะครับ0812612322นะครับไปที่อำนวยทรัพย์สาขาทางอากาศอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแม่ม0812958268นะครับอยู่บ้านแพงใหญ่เด้อก่อนจะเข้าไปทางอากาศอำนวยนะครับแล้วก็มาทางนะครับรถยนต์มือ2อำนวยทรัพย์สาขาพังโคตรบ้านไห่ย่องครับคุณปีชาเจ้หมูนะครับ0828478960นะครับและสาขาน้องใหม่ครับพี่น้องอยู่บ้านพระโค นะครับคุณพศหรือว่าเสียวิทย์น้องกิตนะครับ0833539099นะครับก่อนจะฮอดวัดประดูธรรมวาสนี่ครับนี่คืออันนี้ครับบริการ
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: อาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153111511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อให้ได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นคนทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผมได้ต้อยสมจิตมังกายผู้ดูแลรายการเบื้องต้นก่อนเริ่มรายการกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นครอบครัวบันเทิงเชิงสาระพระคุณธรรมสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการทันคนท่านข่าววันนี้วันศุกร์ครับสุดสัปดาห์แล้วนะวันเสาร์พรุ่งนี้เป็นวันหยุดละหยุดการหยุดงานหยุดราชการนะครับวันนี้เสาร์วันนี้ศุกร์11กันยายน2569ศุกร์11กันยายน2569คริสตศักราชนั้น2026วันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับทราบจากญาติพี่น้องชาวพุทธศาสนาบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญที่ทำบุญรำลึกถึงญาติผู้ล่วงลับไปก่อนนี้แล้วนะครับภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองเรานี่เรียกว่าบุญห่อข้าวประดับดินเพื่ออุทิศเพื่อให้บรรดาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับนะครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเราก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตอบกลับมาอันนั้นก็ดีครับเป็นการไม่ลืมบุญคุณนะของคนที่เคยอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันหรือว่าคนรู้จักกันประเพณีนี้นะก็ถือว่าดีส่วนในขณะเดียวกันวันนี้11กันยายนของทุกปีไม่ว่าปีใดๆแหละนะครับเป็นวันที่ทำให้อามนสกลทวาปีมีอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีคือเป็นวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง11กันยายนของทุกปีทุกปีอายุเพิ่มขึ้นแต่อามนบอกตัวเองว่าอายุนั้นเป็นเพียงตัวเลขที่มันเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดอะไรมากเราดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพก็จะทำให้เรามีความรู้สึกดีไม่ซีเรียสไม่เครียดก็จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นมนก็พยายามปฏิบัติมาอย่างนั้นสิ่งใดที่มันทำให้เครียดหนักหนาสาหัสพยายามทิ้งไปลืมให้ได้พยายามลืมนะมันหลายอย่างมันประทับใจมากมากนี่มันเจ็บใจอะไรต่างๆมันก็ลืมยากมากแต่พยายามลืม แล้วก็ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานเชื่อไว้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าทำวันนี้แย่กว่าเมื่อวานไม่ใช่เราตั้งใจว่าเราทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแล้วก็จะทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจดีขึ้นนะครับแม้ว่าวันเกิดมันเพิ่มเข้ามาทุกปีทุกปีก็ตามนะฮะเพราะนั้นก็แล้วก็ถือโอกาสขอขอบคุณบรรดามิตรสหายทั้งหลายนะครับที่อวยพรวันเกิดให้ผ่านทางรายการทางรายการไก่วุฒิไกรทองกันตังรายการต้อยสมจิตเมืองกายแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียนะครับที่อวยพรให้ก็ขอให้พรนั้นย้อนกลับไปหาเจ้าของพรที่ให้มาท่านให้อะไรมาก็ขอให้สิ่งนั้นกลับไปเป็นสิริมงคลให้กับท่านนะครับคราวนี้มาพูดถึงข่าวข่าวประจำวันลักษณะดินฟ้าอากาศนะครับลักษณะดินฟ้าอากาศเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงนะครับกำลังแรงจากประเทศจีนความกดอากาศสูงนี่คือมวลอากาศเย็นนั่นแหละนะฮะมันแรงมันก็เลยมาดันความกดอากาศต่ำหรือว่าร่องฝนให้เลื่อนหนีความกดอากาศสูงนั้นมาเนี่ยมันจะมาภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เข้าสู่ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือเพราะฉะนั้นโซนเหล่านี้เนี่ยฝนจะน้อยลงเพราะว่าความกดอากาศสูงนี้ดันหรือผลักให้ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนี่เลื่อนย้ายไปอย่างอีสานนี่ก็ไปทางอีสานกลางอีสานใต้ส่วนทางเหนือนะครับก็ตอนลงมาตอนล่างแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกแต่ว่าไม่ใช่ทุกโซนทุกจุดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับระยะนี้ตั้งแต่11ไปถึง13นี่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะอีสานตอนบนใช่ว่าจะไม่มีฝนเลยมีฝนอยู่แต่ว่าจะมีเสียงฟ้าคะนองด้วยแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าด้วยมันกลับมาอีกแล้วนะเหมือนกับว่าฝนฟ้ากำลังจะจากไปเขาจะเรียกกันว่าฝนสั่งฟ้านี่ฟ้ามันจะคะนองแรงแล้วก็เกิดฟ้าผ่าได้สำหรับลักษณะดินฟ้าอากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยามนสกลทวาปีจะหานำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังนะครับจากข้อมูลเหล่านี้เอามาฝากท่านผู้ฟังเพื่อปรับตัวนะกับสถานการณ์ภาวะดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปกำลังเช็คดูนะครับเมื่อเช้านี้ก็ตั้งข้อมูลต่างๆจดเป็นสคริปต์ไว้นะฮะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมเวลาที่จะนำเอามาเพราะว่าอายุมากขึ้นนี่ไอ้ความหลงความลืมนี่มันตามมานะตามมาทุกย่างก้าวทุกฝีก้าวเลยแหละนะครับลักษณะของคนอายุเพิ่มขึ้นแต่ละคนก็คล้ายๆกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเพิ่มน้อยเพิ่มมากนะครับคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศภาวะเอนิโยอันนี้อุตุนิยมวัดนี่อุตุระดับโลกเอาอุตุนิยมวัฒยาอันนิยมวิทยาของประเทศไทยเรานะครับประกาศอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7 เตือนฝนตกหนักบะหนักถึงหนักมากนะครับก็ระวังตั้งแต่วันที่11นี้ไปจนถึงวันที่13กันยายนแล้วก็ให้จับตาพายุลูกใหม่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่7เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569วันศุกร์นี่วันที่11วันเสาร์ก็วันที่12วันอาทิตย์วันที่13นะระวังจากวันที่11 12 13มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนพื้นที่ใดเดี๋ยวมาติดตามกันต่อโดยในวันที่10ที่ผ่านมาเมื่อวานน่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ทางภาคตะวันออก ทั้งนี้ก็เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอากาศหนาวนั่นแหละแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้ามาแล้วนะมาถึงแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความย่อความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเสือเจอสิงละคราวนี้ความกดอากาศสูงมาเจอกับความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและแถมมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝนที่เป็นประจำปีนั่นแหละกำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและก็อ่าวไทยอยู่เอาละครับ3อย่างหลังจากนั้นนะครับหลังจากวันที่10นะมาช่วงวันที่11คือวันนี้12วันพรุ่งนี้วันเสาร์และ13วันอาทิตย์นะครับกันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะแต่ก่อนเคยพูดแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีสานตอนบนคราวนี้จะได้พูดถึงแต่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนล่ะที่เคยมีฝนตกหนักมาตลอดน่ะมีฝนลดลงนะครับลดลงสกลนครเราก็ฝนลดลงนครพนมก็ฝนลดลงบึงกาฬลดลงมุกดาหารเหล่านี้หนองคายนะครับลดละรวมทั้งอุดรธานีหนองบัวลำพูก็จะลดลงแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกพัดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นตามที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ คาดว่าจะเคลื่อนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประมาณวันที่14-15ที่จะถึงนี้พายุหมุนนะพายุหมุนเขตร้อนก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับอย่างต่อเนื่องในระยะนี้แล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับยังคงมีฝนตกอยู่ตกหนักถึงหนักมากก็มีแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ฝนเยอะนะถึง 80% นู่นแหละนะครับ53พื้นที่อันนี้ก็ขอให้รอติดตามนะครับความคืบหน้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็มนสกลทวาปีนะครับจะนำเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในทุกๆวันที่มานั่งจัดรายการยกเว้นวันอาทิตย์เราคืนเวลาให้กับทางสถานีวิทยุของเขานะครับเพื่อให้เขาจัดรายการตามผังรายการของทางสถานีแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีเรื่องที่น่าตกใจอยู่ก็คืออุตุนิยมวิทยาโลกอุตุของโลกอุตุโลกไม่ใช่อุตุประเทศไทยส่งสัญญาณเตือนเอลนีโญปีนี้เดือดจริงน้ำท่วมน้ำแล้งร้อนระอุถล่มโลกตามที่เป็นมาแล้วภูเขาหิมาลัยหิมะละลายน้ำแข็งละลายท่วมเนปงเนปาลเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมนสกลทวาปีเอาเรื่องนี้ติดตามมาเล่าให้ฟังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าฟังกันให้ดีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO นะครับเตือนว่าปรากฏการเอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นและอาจกลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าส่งผลให้ทั่วโลกเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมหนักภัยแล้งหนักอากาศร้อนจัดโดยผลกระทบอาจต่อเนื่องไปถึงปี2570นะครับก็อีกไม่นานแล้วนี่ไม่กี่เดือนนี่ก็ถึง2570ละเนื่องจากสภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญความเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกนะครับและก็บอกอีกว่าขณะนี้เอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนและแบบจำลองพยากรณ์ประเมินว่ามีโอกาสเกือบ 100% ที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2570จากนี้ไปนะจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนที่อุ่นผิดปกติขณะที่ผลกระทบต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิจะคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในอีกระยะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าเอลนีโญที่มีความรุนแรงสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลก และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศสุดขั้วจึงเรียกร้องให้สหประชาชาติรวมถึงหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของแต่ละประเทศให้ยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะการเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้าเตรียมให้พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเตือนและป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อุณหภูมิพื้นผิวทะเลและอุณหภูมิโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้กำลังเข้าสู่สภาวะเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วพร้อมย้ำว่าประชาคมโลกต้องเร่งดำเนินการมาตรการต้านสภาพภูมิอากาศและปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้านเซเลสซาโลเลขาธิการอุตุนิยมวิทยาโลก WMO กล่าวว่าสถานการณ์เอลนีโญที่รุนแรงจำเป็นต้องอาศัยการเตรียมพร้อมและการตอบสนองในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดย WMO ได้ระดมความร่วมมือกับหน่วยอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดทำข้อมูลพยากรณ์และระบบเตือนภัยเพื่อช่วยรักษาชีวิตและปกป้องเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเธอระบุว่า WMO จะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านมนุษยธรรมและระบบสหประชาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศสำหรับการจัดการภัยพิบัติรวมถึงภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศเช่นเกษตรกรรมสาธารณสุขพลังงานและทรัพยากรน้ำพร้อมเตือนว่าโลกกำลังเผชิญผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมอยู่แล้วและสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นตามการทวีความรุนแรงของเอลนีโญอันนี้ก็เอาข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยาระดับโลกครับมาฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจแต่ว่ายังไงก็มาเป็นข้อคิดในการปรับตัวนะเพื่อให้เข้ากับสภาวะและเหตุการณ์อันนี้เอลนีโญครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะครับชาวไทยก็โดนด้วยก็เหมือนกับที่เวลานี้แหละฝนมันน้อยมาก็มาช้าแต่จะหมดไวแล้วก็ยิ่งน้อยอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นข้าวในนาปลาในน้ำค่อนข้างจะเดือดร้อนกันพอสมควรนะครับการเหตุการณ์คาดการสภาพอากาศเป็นเรื่องยุ่งยากและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพูดแล้วกลับไม่ตรงก็เป็นเกิดขึ้นได้แต่ล่าสุดองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาตินะครับ National Oceanic and Atmospheric Administration นะครับ NOAA ออกประกาศเตือนว่า มีโอกาส 90% ที่จะเกิดเอลินิโญครั้งรุนแรงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของซีกโลกเหนือในปลายปีนี้และต้นปีหน้าไม่ใช่ทั้งบ้านเราอันนี้ซีกโลกเหนือแล้วก็ต้นปีหน้าโดยมีความน่าจะเป็น 69% ที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะรุนแรงกว่าเอลนิโญครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปี1950ที่ผ่านมาแล้วที่อุณหภูมิอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 2.5 องศาเซลเซียสติดต่อกันถึง3เดือนเอาล่ะสิครับข่าวนี้หากเอลนิโญครั้งใหญ่เกิดขึ้นจริงตามคาดสิ่งที่ไทยต้องเผชิญแน่นอนคือฝนแล้งโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปกติราวๆ 10% ของทุกปีนอกจากนี้คนไทยยังต้องเผชิญแดดที่รุนแรงและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภาวะแห้งแล้งที่เสี่ยงก่อให้เกิดไฟป่าและหมอกควันที่สำคัญคือปีนี้เราอาจไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองมากอย่างที่เคยซึ่งไม่ใช่ผลดีนักต่อภาคการเกษตรและการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งอย่างไรก็ตามผลกระทบที่ว่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันทันทีแต่จะค่อยๆเผยให้เห็นในช่วงฤดูร้อนเมื่อปริมาณน้ำสำรองเริ่มร่อยหรอฝนที่เฝ้ารอไม่มาตามฤดูกาลอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication พบว่าพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปเผชิญความร้อนที่รุนแรงในเดือนเมษายนหลังปรากฏการณ์เอลนิโญในที่เกิดขึ้นในปี2559อุณหภูมิเดือนเมษายนจะสูงขึ้นราวๆ 0.6 ถึง 0.7 องศาเซลเซียสสาเหตุกว่าครึ่งมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญเมื่อปลายปี2558แล้วก็มีผลกระทบในปี59ส่วนของเราเกิดปี69ผลกระทบในปี70มันจะมีแน่นะครับแน่นอนว่าการเตรียมพร้อมรับมือคลื่นความร้อนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยแต่ในบทความนี้ผู้เขียนบทความอยากชวนมาโฟกัสประเด็นสำคัญนั่นคือทรัพยากรน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงานนะครับแล้วก็บอกว่ารายงานฉบับล่าสุดกรุงไทยคอมพาสคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะสร้างความเสียหายในภาคการเกษตรสูงถึง 6.2 หมื่นล้านบาทไทยโดยเฉพาะเกษตรผู้ปลูกข้าวโดยรายได้ของเกษตรกรในปี2569คือปีนี้อาจลดลงราว 8%ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกกันว่า GDP ลดลงราว 0.3% แม้ตัวเลขนี้จะดูไม่ร้ายแรงนัก

ส่วนหนึ่งเพราะราคาข้าวในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ครั้งนี้ต่างออกไปนะครับเพราะประเทศคู่แข่งในการส่งข้าวออกรายสำคัญอย่างเช่นอินเดียไม่มีการสั่งห้ามส่งออกข้าวเหมือนในอดีตรวมถึงเวียดนามที่ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวให้พร้อมรับมือภัยแล้งมากขึ้นหากปีนี้รัฐหวังให้ราคาข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบเช่นเคยรัฐและเกษตรกรไทยอาจต้องผิดหวังก็เป็นไปได้ที่สำคัญครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มนี้นับว่าเปราะบางอยู่แล้วเป็นทุนเดิมการสำรวจเมื่อปี2562เมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดยสถาบันเศรษฐกิจวิจัยป่วยอึ้งภากรพบว่าครัวเรือนเกษตรกรไทยมีรายได้ต่อปีเฉลี่ย 382,128 บาทขณะที่รายจ่ายต่อปี 338,886 บาทเท่ากับว่าพวกเขามีรายได้เหลือเฉลี่ยเพียงปีละ 43,242 บาทเมื่อผนวกรวมกับหนี้สินของเขานะครับเฉลี่ย 429,989 บาทก็ยิ่งนับว่าน่ากังวลเพราะแรงกระแทกเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ครอบครัวเกษตรกรที่เปราะบางอยู่แล้วเนี่ยต้องล้มทั้งยืนได้เพราะสภาวะเอนิโยที่เกิดขึ้นเอากันให้ดีนะครับเนี่ยจะสิ้นโลกหรือเปล่าเมื่อเกิดวิกฤตสิ่งที่ตามมาก็คือนโยบายช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้เงินอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรหรือเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแต่รายงานธนาคารโลกพบว่านโยบายลักษณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิของเกษตรกรหรือส่งผลกระทบในทางลบเนื่องจากเกษตรกรไม่มีแรงจูงใจที่จะเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรดังนั้นจึงควรคิดออกแบบนโยบายอย่างรอบคอบก่อนที่วิกฤตเอลนีโญจะมาถึงโดยเน้นการช่วยเหลือปรับตัวรับมือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนชนิดพืชที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพดินและทรัพยากรน้ำพร้อมทั้งเอื้อให้เกิดการลงทุนด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับเอนิโยกับผลกระทบภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรเป็นการเล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วคราวนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจุดเปราะบางทางด้านทรัพยากรน้ำอันดับต้นๆของไทยคือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่แม้จะมีความพยายามสร้างอ่างเก็บน้ำและก็สารพันโครงการเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำแต่ความต้องการใช้น้ำยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วนนอกจากนี้การอนุมัติเม็ดเงินลงทุนData Center ระลอกใหม่ที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลเท่ากับว่าต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่นกันที่สำคัญภาคตะวันออกก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์ภัยแล้งไปเมื่อปี2563 การศึกษาชั้นหนึ่งซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567

0: คาดการว่าภาคตะวันออกจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำเพิ่มเฉลี่ยปีละ200ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนทั้งนี้ความต้องการน้ำกว่าครึ่งหนึ่งของภาคตะวันออกจะมาจากเหล่าอุตสาหกรรมใน EEC สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคืองานวิจัยนี้ตีพิมพ์ก่อนที่จะเกิดกระแสลงทุนใน Data Center ในปี2568คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ได้อนุมัติโครงการ Data Center ไปแล้วกว่า36แห่งโดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกและ EEC จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่แสดงถึงความกังวลเรื่องการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรน้ำในภาคตะวันออกขณะที่การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเช่นอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดก็ถูกตั้งคำถามในแง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งหนึ่งที่ต้องการเน้นย้ำคือน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีเท่าไรก็ไม่มีวันพอเพราะเมื่อใดที่มีน้ำมากต้นทุนของน้ำก็จะถูกลงและกลายเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเมื่อมีระบบชลประทานหรืออ่างเก็บน้ำย่อมทำให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำเพิ่มขึ้นหรือดึงดูด Data Center แห่งใหม่ดังนั้นน้ำจึงขาดแคลนอยู่เสมอนี่คือโจทย์สำคัญที่รัฐต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความต้องการของประชาชนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมพร้อมระลึกอยู่เสมอว่าไม่มีทางที่ทรัพยากรน้ำจะมีเพียงพอต่อความต้องการของการใช้งานเพราะฉะนั้นเอลนีโญกับผลกระทบภาคพลังงานนะครับมันก็เกิดขึ้นหากมองเผินๆเอลนีโญอาจไม่ได้กระทบภาคพลังงานโดยตรงนักแต่หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งนั้นส่งผลต่อภาคพลังงาน2มิติด้วยกันนะครับมิติที่1ล่ะคืออะไรผลกระทบจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีการศึกษาพบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยช่วงกลางคืนนั้นจะเพิ่มขึ้นราวๆ300เมกะวัตต์ต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นองศาเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสเท่ากับว่าในช่วงเมษายนและพฤษภาคมที่มีอากาศร้อนจัดจนอุณหภูมิช่วงกลางคืนเพิ่มขึ้น 3-4 องศาเซลเซียสความต้องการใช้ไฟฟ้าก็อาจเพิ่มขึ้นร่วม 1,000 เมกะวัตต์อันนั้นเป็นมิติแรกส่วนมิติที่2ที่ทำให้มีปัญหาดังกล่าวอย่างน่ากลัวก็คือปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าไฟฟ้าจากเขื่อนลาวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดโดยหน่วยงานภาครัฐโพนธนาถึงต้นทุนที่ต่ำกว่าและการปล่อยคาร์บอนที่น้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างไรก็ตามภัยแล้งรอบที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในหน้าร้อนหรือช่วงเวลาที่เขื่อนลาวผลิตไฟฟ้าได้น้อยที่สุดเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงไม่เพียงพอเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะฮะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อเพราะเป็นเรื่องยาวนะครับหากมนสกลทวปี เอามาฝากท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้นะปริมาณน้ำไม่เพียงพอนี่การศึกษาชิ้นหนึ่งจำลองสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงที่ลุ่มน้ำโขงโดยคาดว่าจะส่งผลให้เขื่อนในประเทศลาวผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง 4,000 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีประเทศไทยจึงต้องหันไปซื้อเชื้อเพลิงฟอสซิลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านตันและต้นทุนสูงขึ้น120ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,950 ล้านบาทไทยต่อปีอย่างไรก็ตามภาวะภัยแล้งเช่นนี้ในปัจจุบันยังจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการจ่ายกระแสไฟฟ้าเนื่องจากเรามีกำลังการผลิตสำรองในระบบล้นเหลืออยู่ซึ่งผู้นำเอาข่าวนี้มาชี้แจงนี่บอกว่าควรดีใจหรือเสียใจคิดเอาก็ไม่ทราบแล้วครับ เพราะเราต้องจ่ายค่าความร้อนจ่ายในบินค่าไฟเพื่อให้เอกชนก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วตั้งไว้เฉยๆปีละหลายหมื่นล้านบาทอันนี้ก็ติดตามนะครับเรื่องนี้ฟังข่าวอื่นหน่อย พูดแต่เรื่องสภาวะดินฟ้าอากาศอยู่ก็คือเป็นห่วงกังวลน่ะทั้งเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงมนุษย์เพื่อนร่วมโลกนั่นแหละนะครับมันภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองครับมันไม่ได้เกิดจากมนุษย์เท่าไหร่หรอกเอาไปทางภาคใต้บ้างนะครับทางภาคใต้นี่เวลานี้นะครับเรื่องของกลุ่ม BRN นะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสขอปกครองตนเองเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นกับรัฐไทยนั่นแสดงว่าขอปิดประเทศตัวเองว่าอย่างนี้ประมาณนี้เมื่อไทยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญไทยนั้นบอกว่าประเทศไทยจะแบ่งแยกไม่ได้ภาวะการอย่างนี้นี่10ปี20ปี30ปีก็เกิดความขัดแย้งกันมาตลอดนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทางการไทยก็ต้องแก้ไขปัญหารวมทั้งปราบปรามผู้ที่กระทำเหตุรุนแรงเพื่อให้พวกตนได้แยก3จังหวัดนั้นออกเป็นรัฐอิสระให้ได้เพราะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าใจเกิดขึ้นก็คือวิสามัน2ศพโจรใต้ปะทะเดือดบนเทือกเขาตะเวนะครับ11กันยายนคือวันนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายน2569เวลา 12:30 นาทีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่อตำบลบงอำเภอรังแงะจังหวัดนราธิวาสกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่เกิดปะทะกันขึ้นส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2ราย เมื่อวันที่10กันยายน2569เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมวัตถุพยานผลการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสามารถยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้แก่1นายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจำนวน6หมายประกอบด้วยหมายจับฉบับ1ก็คือฉบับที่หมายจับฉบับที่438/2559ลงวันที่1มิถุนายน2559เคยสร้างความปั่นป่วนก็เลยมีหมายจับมาเมื่อปี59กรณีมีเหตุปะทะบนเขาบ้านไอกิชบ้านย่อยไอโซหมู่5ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ซึ่งผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต4รายในช่วงนั้นและหมายจับอีกหมายจับหนึ่งลงวันที่13พฤษภาคม59กรณีเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่13มีนาคม59เคยมีแล้วไปบุกยึดโรงพยาบาลแล้วหมายจับอีกฉบับหนึ่งลงวันที่19กุมภาพันธ์2561กรณีเหตุระเบิดและยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องบริเวณหมู่ที่1ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อ19กุมภาพันธ์2561ส่วนหมายจับอีกหมายจับหนึ่งลงวันที่23กุมภาพันธ์2563กรณีเหตุปะทะบนเขาบ้านไอสเตียตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2563อีกหมายจับกรณีเหตุปะทะบนเขาบ้านบือแจงหมู่ที่4ตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์วันที่9กุมภาพันธ์2557หมายจับอีกฉบับคนเดียวกันนี่แหละศาลจังหวัดนราธิวาสลงวันที่29/2564ความผิดฐานร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินตระเตรียมการใดๆหรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายเป็นอั้งยี่ร่วมกันมีกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมายอันนั้นคนแรกส่วนคนที่สองที่เสียชีวิตปะทะกันกับตำรวจทหารไทยเนี่ยนายอูเซงเจ้มิงอายุ37อันนี้ก็มีหมายจับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจำนวน3หมายอ่ะหมายอะไรบ้างเนี่ยไม่อ่านให้ฟังแล้วล่ะมันยาวนะครับ3หมาย4หมายทั้งนี้การปฏิบัติการดังกล่าวนะครับของคนผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและขยายผลความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อดำเนินประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่หากพบข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทางสายด่วนกอรบน.ภาค4สน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านไปอันนี้เพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายข่าวนะครับจะหมดเวลาแล้วล่ะข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องวิสามัน2ศพนะครับคนก่อความไม่สงบในพื้นที่ทางชายแดนภาคใต้แล้วก็เอามาเอาข่าวในสกลนครหน่อย นะครับเหลือเวลาอีก 4-5 นาทีเนี่ยชากลนครวอนช่วยน้องกระแตวัย10ขวบแบกภาระดูแลคุณย่าตาบอดทั้งสองข้างวัย10ขวบครับดูแลคุณย่าตาบอดทั้งสองข้างต้องตื่นทำงานบ้านและดูแลคุณย่าตาบอดสนิททั้งสองข้างก่อนไปโรงเรียนและกลับมาดูแลต่อครอบครัวฐานะยากจนวอนผู้ใจบุญช่วยปรับปรุงบ้านและห้องน้ำ10กันยายนเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวพร้อมนายสามิตรวงศาเวียงผู้ใหญ่บ้านฝั่งแดงลงพื้นที่หมู่7ตำบลไห่หย่องอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครหลังพบว่าครอบครัวของน้องกระแตเด็กหญิงวัยเพียง10ขวบต้องใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากโดยน้องกระแตอาศัยอยู่กับนางติ๋วไหว้ครูนามสกุลหรือเปล่านางติ๋วไหว้ครูคุณย่า61ปีซึ่งตาบอดสนิททั้งสองข้างอาศัยอยู่ในบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงสภาพเก่าห้องน้ำชำรุดโดยนางติ๋วเล่าว่าตนตาบอดสาเหตุที่ตาบอดเพราะเป็นต้อหินอาการหนักรักษาไม่ไหวปล่อยเลยตำเลยมาตั้ง10ปีผ่านมาสามีแยกทางเมื่อ30ปีที่แล้วขณะนี้อาศัยอยู่กับน้องกระแตหรือเด็กหญิงนิภาพรภาระต่างๆตกอยู่ที่น้องกระแตคนเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่หนักมากตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ทำงานบ้านตั้งแต่กวาดบ้านถูบ้านล้างจานหุงหาอาหารให้ตนจากนั้นก็ไปโรงเรียนโดยเดินไปซึ่งบ้านกับโรงเรียนอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเศษหลังเลิกเรียนก็กลับบ้านมาดูแลตนเช่นเดิมตนสงสารหลานมากที่ตนต้องเป็นภาระให้กับหลานก็อยากวิงวอนให้ช่วยหลานด้วยตนไม่มีอาชีพรายได้จากตนไม่มีอาชีพรายได้มาจากเงินผู้สูงอายุ600บาทและเบี้ยผู้พิการ800บาทยังดีที่น้องสาวคือนางปิ๋วสีสร้อยอายุ60ปีบ้านอยู่ใกล้การคอยดูแลช่วยเวลาน้องกระแตไปโรงเรียนด้านนายสามิตรวงศาเวียงผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารเห็นใจครอบครัวนี้เด็กๆกำลังเรียนแต่มีภาระต้องดูแลน้องอีกน่าช่วยเหลือครับสำหรับผู้ใจบุญทั้งหลายสามารถช่วยเหลือยายติ๋วผู้พิการทางสายตานะครับที่เบอร์ธนาคาร491-371-4055ธนาคารกรุงไทยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นายสามิตรวงสาเวียงเบอร์โทรศัพท์081-117-7696นะครับเอาละครับเวลามันก็หมดแล้วล่ะเพราะนั้นอันนี้ใครสนใจอยากจะทำบุญสุนทานนะครับก็บริจาคไปตามนี้แหละนะฮะตามผู้ใหญ่บ้านบอกนี่แหละธนาคารกรุงไทยแล้วก็เบอร์ผู้ใหญ่บ้านก็0811177696
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนสกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับวันนี้วันศุกร์11กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียก็ขอทักทายท่านผู้ฟังที่รักนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้เห็นเบอร์โทรของป้าต้อยนะครับโทรเข้ามากำลังพอดีเพลงจะจบแล้วก็กำลังจะทักทายเข้ามาใหม่ละสวัสดีครับป้าต้อยครับ
1: จ้าอวยพรวันเกิดให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นยืนเป็นลมโพลมไส้แก่ลูกหลานนะคะ
0: ครับผม
1: จ้า
0: ครับผมเอาเพลงอะไร
1: โอเพลงเอาน้อยใจก็แล้วกัน
0: น้อยใจของเดวิดเนาะ
1: จ้าของเดวิดอินซีเนี่ยจ้า
0: ครับน้อยใจเดวิด
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณที่อวยพรมาพรใดสุขใดนะครับที่ให้กับอามนมาก็ขอให้พรนั้นสุขนั้นนะครับย้อนกลับไปหาคนที่กำลังอวยพรมาเมื่อสักครู่นี้ป้าต้อยนะครับป้าต้อยนั้นเป็นคนที่นอกจากฟังเพลงแนะนำเพลงนะครับป้าต้อยก็ยังเป็นมอนิเตอร์ให้กับทางรายการนะครับตั้งแต่รายการไก่วุฒิไกรแล้วก็รายการต้อยสมจิตมารายการอามนนะครับป้าต้อยก็จะบอกว่าฟังได้ชัดเจนไหมเสียงขาดหายไหมอะไรต่างๆนี่แหละนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าต้อยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้แนะนำเพลงน้อยใจของเดวิดนะครับก็จะจดบันทึกไว้แล้วก็จะได้นำมาฝากท่านผู้ฟังขอบคุณนะครับที่ไม่ลืมกันสำหรับเพลงจบลงไปเมื่อสักครู่นะครับคือเพลงของข้างหลังภาพของหนูมิเตอร์นะครับอันนี้ก็เข้ามาอีกแล้วอ่ะ

0: สวัสดีครับททหารบ้านสวน
1: ครับผม
0: ครับททหารบ้านสวน
1: สุขสันต์วันเกิดครับครับผม
0: ครับ
1: ครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม
0: ครับ
1: และขอให้เป็นถ้าอยู่กับรายการเป็นนานๆแล้วลูกหลานได้ยินเสียงตลอด
0: ครับผม
1: ครับคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผม
1: วันนี้ขอเพลงกันมักสาวติ๊กต็อกด้วยครับ
0: มักสาวติ๊กต็อก
1: ครับผม
0: โอ้มักสาวติ๊กต็อกของใครร้องเนาะหรือว่าเพลง AI
1: เพลง AI เพลงกันไหนครับผม
0: ครับผม
1: ฝากทุกแจงทุกสายพิเศษเขาสาวทุกแจงว่าคำขาเนาะ
0: ทุกแจงคำขานู่นแหละ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คร
1: ับ สบายดีว่าเป็นเข้ามาอยู่ครับ
0: เข้ามาอยู่ครับก็ฝากให
1: ้ครับผมคร
0: ับทอทหารบ้านสวนอยู
1: ่ครับผมฝากเป็นตรงเลยครับผม
0: ครับผม
1: ครับทุกแจงทุกสายและก็เพียงนั้น
0: ครับ
1: สวัสดีด้วยครับผม
0: ครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะขอบคุณททหารบ้านสวนนะครับวันนี้นะครับบังเอิญจริงๆเลยผมโชคดีนะผมได้น้องสาวแล้วคราวนี้น้องอังเปามาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคให้เพราะว่าไก่วุฒิไกรวันนี้ไปธุระที่จังหวัดขอนแก่นนะครับน้องอังเปานี่เห็นกันอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้พูดไม่ได้ค่อยได้คุยน้องอังเปานี่ชื่อจริงนี่ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญโอ้โหมียศด้วยนะอยู่กับกมลอยู่เวลานี้นะครับเขาทำงานที่นี่นะเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณน้องอังเปาด้วยใครอยากจะได้ใครจะได้นำเพลงอะไรมาอยากจะฝากเพลงให้น้องอังเปาด้วยก็ได้ว่าที่ร้อยตีหญิงดวงกมลชาญเจริญนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อวยพรให้อมนติดตามข่าวรายการมาตั้งแต่รายการไก่วุฒิไกรทอกันตังช่วงเช้าก่อนที่ไก่จบรายการ10นาฬิกาเขาก็เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละนะฮะก็เห็นหลายๆท่านได้อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของอมนนะครับเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแยะหนาแน่นนะครับแล้วก็มาในรายการของต้อยสมจิตมังกายแล้วก็ในโซเชียลมีเดียนะครับหลายๆท่านที่อวยพรเข้ามานะครับเพราะนั้นก็ตอบเป็นรายบุคคลยังไม่ได้นะครับก็เลยขอโอกาสในขณะนี้นะครับท่านใดก็ตามนะที่อวยพรวันเกิดของอมนเข้ามานะครับก็ขอให้พรนั้นย้อนกลับไปเป็นของท่านด้วยเช่นเดียวกันท่านให้พรอะไรมากับอมนก็ขอให้สุขนั้นและพรนั้นกลับไปเป็นของท่านด้วยนะครับคราวนี้เราจะมาฟังเพลงกันต่อครับน้องอังเปาจะเป็นคนเปิดเพลงให้แทนอมนนะครับก็คือเพลงจากเจ็บจ๋าทางหมู่9ตำบลนาแก้วนะครับที่ขอเพลงมานะฮะชื่อเพลงว่าหยุดตรงนี้ที่เธอนะครับของฟอร์ดนะฟอร์ดสุขชัยนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายแล้วก็ฝากให้กับทางหนุ่มนาแก้วหมู่9นะครับอมนสกลทวาปีด้วยฟังด้วยกันขอบคุณมากส่วนอีกเพลงหนึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องปิ๊กนะครับปิ๊กสิริสวัสดิ์ที่ฝากเพลงอวยพรนี้มาให้นะครับคือเพลง Happy Birthday ของกี้อริสมันพงเรืองรองนะครับและก็อวยพรมานะอันนี้ต้องขอบคุณน้องปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับสุขใดที่ให้มาพรใดที่ให้มาสุขนั้นพรนั้นกับ คืนไปเป็นของน้องปิ๊กด้วยส่วนอีกเพลงคือจบ3เพลงนี้นะฮะก็อมนจะพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการแล้วเราก็จะมาฟังเพลงกันต่อนะครับก็คือเพลงจากตุเสรีพัฒน์ทองอันตังนะครับน้องสาวของอมนสกลทวาปีครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับของเจนเจนถูกต้องแล้วครับน้องตุเสรีพัฒน์ถ้าหากว่าเราไม่สู้นะครับเราจะชนะได้อย่างไรนะฮะเพราะว่าชีวิตเหมือนการเดินทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะฮะมันเราจะต้องสู้ไปด้วยนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อเรายอมถอยนะครับก็คือจบชีวิตเท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าฝากเพลงต้องสู้ถึงจะชนะนะครับคนแรกนั้นก็คือให้กับอามนสกลทวาปีนะครับคนสู้ชีวิตแล้วก็ฝากให้บรรดาสวทั้งหลายทั้งหมู่6ทั้งหมู่5บ้านป่าพนวันคุณอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วก็ทางโน้นโล่บ้านวนาสามัคคีนี่แหละนะครับแล้วก็ทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ฟังด้วยกัน3หนุ่ม3มุมนะฮะอามนต้อยสมจิตและก็ไก่วุฒิไกรด้วยเอาละครับมาฟังกันเชิญครับ

ครับก็ขอขอบคุณนะครับหลังใหม่หลายๆท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาขอบคุณหนุ่มทหารบ้านสวนแล้วก็หนุ่มแจกรักจากทางบ้านดงยอนะเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังครับพูดถึงผู้ประถมรายการครับเวลาล่วงเลยมา30นาทีแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของวิบูลย์ชัยคอนกรีตนี่เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับรู้จักวิบูลย์ชัยคอนกรีตเพราะว่าอดีตนั้นนะครับเจ้าของธุรกิจนี้คือคุณหมอดำนะครับคุณหมอดำเป็นอดีตก็เป็นผู้อำนวยการรอพอสตที่ท่าแร่นี่แหละนะครับในขณะนั้นก็ทำธุรกิจวิบูลย์ชัยคอนกรีตแล้วก็อนันตชัยวัสดุก่อสร้างอยู่นะครับทำหลายหน้าที่แต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาทำเต็มที่ในด้านธุรกิจพอหยุดจากด้านกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับมานั่งทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะนั้นวิบูลย์ชัยคอนกรีตนี่นะครับเป็นแหล่งที่ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนะตามมาตรฐานของบอก.ท่านทั้งหลายที่อยากจะใช้ปูนผสมเสร็จนี่เทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับหรือว่าอยากจะก่อฉาบปูนเหล่านี้เป็นต้นถ้าหากว่าท่านใช้ปูนผสมเสร็จนะครับของวิบูลย์ชัยคอนกรีตที่ได้มาตรฐานมอก.และก็กำกับการทำงานควบคุมการผสมปูนนี้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะวิบูลย์ชัยคอนกรีตนี่เพราะนั้นท่านสบายใจได้มั่นใจได้และก็ท่านใดที่อยากได้รั้วนะครับรั้วคอนกรีตผสมเสร็จจากวิบูลย์ชัยนี่เป็นรั้วอัดแรงนะรั้วหลดน้ำอ่ะรั้วเสารั้วหลดน้ำน่ะนะครับอัดแรงแล้วก็เสาไฟฟ้าอัดแรงนะครับแล้วก็รั้วคาวบอยอัดแรงอันนี้ก็มีพร้อมครับสั่งได้เราส่งถึงสถานที่นะท่านอยู่ที่ไหนเราส่งให้ท่านได้แล้วก็ยังรับร้านค้าทั้งหลายที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับไม่ว่าอยู่ที่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมนะครับคืออีสานตอนบนแหละนะทั้งหมดเลยล่ะ 4-5 จังหวัดนะครับอีสานตอนบนก็นครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายบึงกาฬประมาณนี้ถ้าหากว่าอยากได้รั้วคอนกรีตอัดแรงนะครับเสารั้วนะเสารั้วคอนกรีตอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงนะครับรั้วคาวบอยอัดแรงหรือว่าแผ่นพื้นอัดแรงนะครับสั่งได้ท่านเอาไปขายที่ร้านค้าของท่านได้ที่บริษัทของท่านได้นะครับเรา

ช้แต่ถนนสกลนครนครพนมก็เลยเวลาที่จะพูดถึงชื่อของถนนจริงๆเอาไปเอามาก็นึกไม่ออกนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะได้สิ่งก่อสร้างเหมือนกันโอ้ลืมบอกเบอร์โทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์ของพี่บุญชัยคนกิจนะครับเพื่อท่านจะติดต่อได้ทางโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์วิบูลย์ชัยคอนกรีตนั้น081-954-7173 081-954-7173นะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับซึ่งผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียแล้วก็ที่สายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นี่รีดรอนของแผ่นเมทัลชีทให้ท่านณที่นี่เลยมีโรงงานรีดแผ่นหลังคาเหล็กนะครับรอนตรงรอนสเปนนะครับแล้วก็มีแผ่นสแนปล็อกนะสแนปล็อกนี่ก็เอามาทำเป็นหลังคาและก็แบบ PU โฟมคือหลังคาเคลือบด้วยแผ่นโฟมแผ่นสังกะสีเบทันชีตนั่นแหละท่านผู้ฟังครับแต่ว่าด้านล่างนะทางห้างของสื่อจำกัดสายลุ้งหลังคาเหล็กเนี่ยเขาจะใช้เครื่องจักรรีดแผ่นโฟมนะครับติดแล้วก็ทำเป็นเสมือนเป็นเพดานแล้วก็มันไม่หนักนะแผ่นโฟมที่ติดแผ่นเมทัลชีทอ่ะเวลามุงหลังคาก็คว่ำลงมาจะช่วยให้เสียงฝนตกแล้วมันไม่รบกวนนะครับนอกจากนั้นเวลาเสียงแดดร้อนๆมันก็กลายมาเป็นเพดานให้อย่างสบายสบายนะครับอันนี้ก็คือแผ่น PU โฟมนะครับแล้วก็ยังมีบ้านนกดาวขายอีกนะครับบ้านนกดาวนี่ก็คือบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1ห้องน้ำ1ห้องนอนหรือ2ห้องนอน1ห้องน้ำก็มีถ้าท่านต้องการสั่งแล้วก็ทางสายลุ้งหลังคาเหล็กนะครับก็จะนำขึ้นรถเทรลเลอร์นะครับเอาไปส่งให้ท่านได้ท่านเขาอยู่ได้ทันทีพอส่งถึงนะฮะเพราะนั้นก็อย่าลืมนะครับสายลุ้งหลังคาเหล็กก็เป็นแหล่งผลิตหลังคาเหล็กมีท่านชีทอีกแหล่งหนึ่งนะที่จะทำให้ท่านสบายอกสบายใจได้เวลาท่านต้องการเราก็ส่งถึงสถานที่แล้วก็ยังมีอีกนะครับพวกอุปกรณ์วัสดุเครื่องมือช่างแล้วก็สายไฟหลอดไฟบลัชสตาร์เตอร์ดาวไลท์บล็อกรอยสายดินนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งอาศัยแสงอาทิตย์พอตะวันตกดินนะครับโซลาร์เซลล์ก็ออกแสงสว่างขึ้นมาทันทีท่านไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟฟ้าครับอันนี้ก็มีขายขึ้นที่สายลุ้งหลังเหล็กเช่นเดียวกันนะครับฝากด้วยสายลุ้งหลังคาเหล็กเบอร์โทรศัพท์เบอร์แรก3ตัวแรกนะครับ093-479-4801 093-479-4801ส่วนอีกเบอร์ครับอีกเบอร์3ตัวแรก092 3ตัวต่อมา2704ตัวท้าย2842ทั้งหมด10ตัวก็092-270-2842นะครับเอา2เจ้านี้ซะก่อนแล้วก็เราจะได้มาฟังเพลงต่อเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนเนี่ยนะครับมาฟังต่อครับสำหรับเพลงต่อไปก็ได้รับการแนะนำเข้ามาจากหนุ่มนิคมน้ำอูนนู่นทางพนานิคมนู่นนะครับแนะนำเพลงฝากเพลงลอยลมนะของเทอุเทนพรมมินนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายแล้วก็เอฟซีของอมรสกลทวาปีทุกคน

ที่ฟังอยู่ส่วนหนุ่มแจกรักบ้านดงยอเมื่อสักครู่ที่โทรเข้ามาว่าอาบนเปิดสถานีวิทยุอยู่หรือเปล่าค้นหายังไม่เจอแต่พอมาได้ยินเสียงอาบนนี่ใช่หรือเปล่าใช่นะครับก็แนะนำเพลงช่างทองร้องไห้ของยิ่งยงยอดบัวงามนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งก็ททหารไม่ใช่น้อยใจของเดวิดโอ้เอาสองเพลงซะก่อนเอาสองเพลงซะก่อนเดี๋ยวเวลามันจะหมดซะก่อนเอาละครับติดตามรับฟังกันนะครับเชิญครับ

0: จบลงไปครับขออนุญาตพูดถึงผู้ประทำรายการอีกเล็กน้อยครับสำหรับท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์วัสดุทางด้านการเกษตรนะครับตั้งแต่ข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับอันนี้ก็ต้องห้างวัตถุจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสุครามหลังตลาดสดท่าแร่นะครับนอกจากข้าวแล้วข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวแล้วนะครับก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ข้าวก็มีนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชทั้งแบบพืชล้มลุกนะครับแบบพืชยืนต้นเมล็ดถั่วเมล็ดอะไรนี่มีครบหมดแหละนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นอีกก็ยังมีอาหารสัตว์นะครับสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้านะครับแล้วก็อาหารปลาปลากินเนื้อปลากินพืชอาหารโคกระบือแพะแกะสุกรเป็ดไก่สุนัขแมวครบนะฮะแล้วก็ยังมียาปราบศัตรูพืชข้าวมดข้าวปลวกขยะข้าวแมลงนะครับแล้วก็วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับการเกษตรนะท่านตรงไปได้ที่ห้างเกษตรจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่นะครับเจแอเจวันครับยินดีต้อนรับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือที่สทวีเฟอร์นิเจอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่อยากได้โต๊ะตู้ตังเตียงนะครับตู้เสื้อผ้าม้ายาวโต๊ะกินข้าวตู้ใส่เครื่องอุปกรณ์พวกถ้วยจานชามอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดเก้าอี้ม้ายาวมีครบหมดนะฮะติดตามกับรายการของอมนได้เดี๋ยวอมนพูดให้ละเอียดมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีเวลาอยู่มากนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอส่งท้ายแล้วล่ะครับต่อจากสทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดนะครับตำบลหางหงเนี่ยมาฝากเพลงจากป้าต้อยครับน้อยใจของเดวิดอินทีนะฮะอันนี้ก็ฝากให้กับทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่อวยพรวันเกิดให้นะครับแล้วก็จากทอทหารบ้านสวนนะครับเจ้าของสวนข้าวโพดเนี่ยมักสาวติ๊กต็อกนะครับฝากไปทางนู้นนะครับคุณชุบแจงนะครับทางอำเภอพันนานิคมนะอันนี้ก็ฝากให้กับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้มนต์สกลทวาปีก็ต้องขอล่ำลากับท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้แล้วก็พร้อมด้วยน้องอังเปาว่าที่ร้อยจีว่าที่ร้อยตีหญิง
1: ดวงก
0: มลโอ้ยนะก็ขอล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออั่งเปาเจ้าหน้าที่แผนกงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวมิตรสังท่าแร่หนองแสงในรายการครอบครัวดีคนดีสังคมดีทุกวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเวลา14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะคะเมื่อสักครู่ก็2งานเพลงที่จบลงไปนะคะก็คืองานเพลงตลอดเวลาและก็เรามีเรานะคะเปาก็มอบให้แฟนรายการทุกๆคนที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้และก็มอบเป็นพิเศษสำหรับรุ่น192นะคะที่เคยผ่านการอบรมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะเมื่อวันที่28 29 30สิงหาคมเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอยู่ที่วัดท่าแรของเราเราก็ได้ผู้เข้าอบรมทั้งหมดนะคะ12คู่นะคะอยู่ที่วัดท่าแร่นะคะรุ่น192นะคะแฟนรายการทุกท่านนะคะที่เป็นรุ่นพี่ก็ไปร่วมในงานนั้นกันเยอะเลยนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็ต้องขออภัยแฟนรายการนะคะเพราะว่าไม่ได้จัดรายการมา2อาทิตย์ผู้จัดก็ลืมซ้ายลืมขวาอยู่ตามประสานะคะลืมกดทั้งที่แบบว่าลืมว่าต้องกดปุ่มไหนยังไงก็ไปกดผิดกดพลาดไปอีกแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยนะคะต้องขออภัยแฟนรายการจริงๆเพราะว่าไม่อยู่2สัปดาห์นะคะสมองก็เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วนะคะทั้งที่จัดรายการอยู่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะสัปดาห์2อาทิตย์ก่อนนะคะผู้จัดก็ติดจัดค่ายสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวหรืออบรมชีวิตครอบครัวนะคะเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะคะเขาไม่ได้อยู่จัดรายการนะแฟนรายการก็คงจะคิดถึงผู้จัดนะคะเพราะสัปดาห์ที่2ต่อมานะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่4นะคะที่4กันยายนก็เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะคะไปประชุมไปร่วมงานรักโรครักเรานะคะกับพี่สร้อยเพชรพี่หมอแจ้งและก็หลายท่านนะคะที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยนะคะก็ไปร่วมงานนะคะรักโรครักเรานะคะก็แฟนรายการคงจะคิดถึงบ้างนะคะไม่ทราบว่าคิดถึงกันไหมไม่คิดถึงก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะคะผู้จัดก็ได้เป็นผู้ช่วยให้กับอาจารย์มนสกลทวาปีนะคะผู้จัดก็เรียกแต่ว่าอาจารย์มานะอาจารย์มานะนะคะแต่ว่าพอได้เข้ารายการอาจารย์ก็เลยบอกว่าชื่อรายการอาจารย์ก็คือมนสกลทวาปีนะคะผู้จัดก็เลยแบบว่าขอรับใช้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์มนสกลทวาปีนะคะบอกว่าถ้าสัปดาห์ไหนถ้าว่าพี่ไก่ไม่อยู่เวลาเปิดรายการเปิดเพลงเปิดอะไรก็สามารถเรียกใช้ผู้จัดได้นะคะสามารถเรียกจัดเปาได้นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเปาจะมาเปิดเพลงช่วยบอกเปาเลยนะคะเพราะว่าเปาก็อยู่ที่ตึกสำนักงาน3ชั้นนี่เองนะคะจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่ได้จัดกิจกรรมอะไรหรือไปออกค่ายที่ไหนก็ตอนบ่ายก็สามารถลงมาช่วยอาจารย์มานะได้นะคะอาจารย์มานะก็บอกได้เลยเดี๋ยวจะเรียกใช้นะคะผู้จัดก็เลยว่ายินดีมากๆค่ะอยากจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์มากๆเลยนะคะแบบได้เรียนรู้เวลาที่อาจารย์พูดในรายการและในเวลาจัดรายการนะคะแบบเสียงอาจารย์นั้นแบบน่าฟังแล้วก็หลงเลยนะคะหลงนะคะเคยแต่ฟังตอนที่อาจารย์จัดอยู่ที่คืนที่บ้านอาจารย์นะคะก็ฟังแต่ไม่ได้ฟังบ่อยนะคะเพราะบางทีอาจจะตรงกับช่วงเวลาที่เราไม่ว่างนะคะแบบว่าก็อยากจะไปเรียนรู้กับอาจารย์นะคะก็ไปฟังเคล็ดลับอะไรมาบ้างนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะที่เรียกใช้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะและก็ขอแฟนและบอกอาจารย์บอกว่าโอ้ยินดีเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนรายการอาจารย์น่ะก็จะได้ตามมาที่รายการเปาต่อนะคะอาจารย์ก็บอกโอ้ยปากหวานนั่นเนี่ยนะคะผู้จัดก็เลยบอกว่าเรียกใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผู้จัดก็จะได้แฟนรายการจากอาจารย์ต่อมาด้วยนะคะวันนี้ก็ได้แฟนรายการไม่รู้แฟนรายการอาจารย์นั้นจะเลิกฟังเปาไปแล้วหรือยังนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ทอทหารบ้านสวนนะคะแล้วก็คุณป้าต้อยนี่ฟังแน่นอนนะคะแล้วก็พี่โล่บ้านวนาสามัคคีนะคะแล้วก็หนุ่มแจกรักนะคะจากบ้านดงยอนะคะไม่ทราบว่ายังฟังรายการ
กับผู้จัดอยู่หรือเปล่าและก็อีกหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวผู้จัดขอให้เป็นแฟนรายการของเปาต่อไปนะคะแล้วก็จะให้โทรเข้ามาขอเพลงกับผู้จัดได้อีกเหมือนกับอาจารย์มณะนะคะต่อไปนี้นะคะเรามารับฟังงานเพลงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระที่เปานำมาฝากแฟนรายการนะคะเรามารับฟังงานเพลงรักล้นใจนะคะผู้จัดก็มอบเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการทุกๆคนนะคะเพราะว่าแฟนรายการผู้จัดนั้นก็ไม่ทราบว่าวันนี้ผู้จัดจัดรายการหรือเปล่าก็เลยไม่มีใครขอเพลงเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้จัดก็จะฝากเพลงให้กับทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้กันแล้วกันนะคะ

0: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานเพลงรักล้นใจผู้จัดก็มอบเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการทุกคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะค่ะก็เรามาฟังเนื้อหาสาระนะคะโอ้ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระนะคะเมื่อสักครู่ผู้จัดก็พูดไปวันนี้ยังไม่มีแฟนรายการขอเพลงมาเลยนะคะก็มีพ่อพูดปุ๊บนะคะแล้วก็เปิดเพลงปั๊บแล้วก็สายเข้าโทรมาพอดีนะคะบอกว่าของานเพลงนะคะกับผู้จัดก็คืองานเพลงหน้าด้านหน้าทนนะคะแล้วก็สัญญาเมื่อสายันเดี๋ยวผู้จัดเปิดให้นะคะพี่เสือสุดหล่อนะคะแฟนรายการของผู้จัดที่อยู่หมู่3นะคะเดี๋ยวผู้จัดพูดคำคมข้อคิดสะกิดใจกันต่อก่อนนะคะแฟนรายการคงจะไม่ลืมนะคะว่าเรามีข้อคิดสะกิดใจที่ผู้จัดนำมาแบ่งปันแล้วจะครบ1ปีแล้วนะคะผู้จัดยังแบ่งปันยังไม่หมดเล่มนะคะแฟนรายการคงจะบอกว่าเมื่อใดเนาะสิได้อันวิทยุเนาะสิได้โทรมาว่าเออมักคำคมนี่สิได้วิทยุสิได้แม่ผ่าจักทีนะคะยังบ่จบเล่มจักทีนะคะผู้จัดก็ตั้งใจแล้วค่ะจะให้จบภายในจะให้ไม่เกิน4อาทิตย์ไปผู้จัดจะขอให้จบแล้วก็จะให้แฟนรายการได้โทรเข้ามาว่าชอบคำคมนี้เพราะอะไรยังไงนะคะผู้จัดก็มีของรางวัลนะคะว่าเราชอบข้อคิดคำคมสกิดใจไหนมากที่สุดนะคะแล้วก็ให้โทรเข้ามากับผู้จัดผู้จัดก็มีวิทยุให้แฟนรายการนั้น2เครื่องนะคะแล้วก็มีรูปแม่พระนะคะจากเวียดนามนะคะแม่พระราวานะคะจากเวียดนามนะคะสวยมากๆเลยนะคะที่ผู้จัดไปแสวงบุญมาที่เวียดนามนะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นของขวัญเอาไว้เป็นประดับที่บ้านนะคะแบบโอ้ยผู้จัดบอกเลยนะว่าคงจะชื่นชอบมากๆนะคะถ้าเป็นผู้ไปได้ผู้จัดก็อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่สามารถให้แฟนรายการได้เป็นของขวัญเพิ่มอีกนะคะสำหรับโทรเข้ามาว่าชอบข้อคิดสะกิดใจไหนบ้างนะคะผู้จัดก็เดินทางที่บอกว่าเดินทางไปกรุงเทพนะคะก็ไปเจอนะคะว่าเขาขายแต่ละร้านนะคะที่ปั๊มน้ำมันนะคะเขาขายวิทยุธานินเครื่องที่ผู้จัดขายให้แฟนรายการนะคะเราขาย150บาทถูกไหมคะเครื่องละ150บาทนะคะรู้ไหมว่าผู้จัดถามมา 3-4 ปั๊มราคาเดียวกันหมดนะคะเครื่องเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะเขาขาย750บาทนะคะผู้จัดก็พากันคุยกันกับหมอแจ้งนะคะกับพี่ซอยเพชรว่าโอ้โหพระคุณเจ้าปู่เอาวิทยุมาให้แฟนรายการได้ฟังแล้วก็ขายในราคาถูกในราคาต้นทุนแค่150บาทแบบคือแบบถูกมากๆเลยนะคะแต่ที่ผู้จัดไปเห็นมาตามปั๊มที่เขาขายในเครื่องที่เขาขายในจะมีพวกลำโพงมีแผ่นซีดีมีอะไรตั้งขายเป็นบูธที่อยู่ปตท.หรืออะไรน่ะแบบเขาจะขาย750เลยนะคะแต่ละที่ผู้จัดก็เลยแบบอยากจะช็อกนะคะว่าโอ้โหขายแพงมากนะคะกำไรแบบเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าพระคุณเจ้าปู่นั้นเอาวิทยุมาขายแค่150บาทถูกมากๆเลยนะคะแฟนรายการท่านใดแบบที่ซื้อไปผู้จัดว่าคุ้มจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าต้อยคุณลุงประชาโทรมานะคะเดี๋ยวจะลองเปิดลำโพงเหมือนกับคุณอาจารย์มนนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดลำโพงดูนะคะสวัสดีค่ะป้าต้อยได้ยินชัดนะคะเพลงอะไรคะ
1: ตั้งใจมาหลอกจ้า
0: ตั้งใจมาหลอกนะคะ
1: จ้า
0: โอ้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้
1: ทุกเสียงทุกสายจ้า
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะป้าต้อยเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะโอ้โหผู้จัดก็ทดสอบนะคะทดสอบเลยนะคะครั้งแรกนะคะที่ผู้จัดเปิดลำโพงเพราะว่าก็จัดรายการมาไม่รู้กี่ปีนะคะจะเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่เคยเปิดลำโพงนะเพราะผู้จัดเคยขอเพลงตอนเด็กแล้วเปิดแล้วมันกลัวภาษาบ้านเราเนาะกลัวมันหอนเนาะผู้จัดก็ยังไม่เคยยังไม่ได้ใช้เทคนิคนี้นะคะแต่วันนี้ก็มาเห็นท่านอาจารย์มนสกุลทวาปีสามารถเปิดลำโพงแล้วก็สามารถเอาเจาะเข้าไมค์แบบนี้ได้เลยผู้จัดก็โอ้โหทดสอบได้แล้วนะคะแฟนรายการก็โทรมาหาผู้จัดได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังเหมือนกันไปเลยนะคะจะได้เป็นแฟนรายการกับผู้จัดยาวๆนะคะค่ะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจกันต่อนะคะข้อคิดสะกิดใจนะคะ เป็นคำคมข้อคิดสะกิดใจคำเตือนสติคำลึกซึ้งนะคะที่รวบรวมกันกองมาโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะคะผู้จัดก็จะแบ่งปันนะคะในข้อแรกนะคะจงหยุดที่จะระงับลมพายุและหันมาสงบใจแล้วพายุจะผ่านพ้นไปจงหยุดที่จะระงับลมพายุและหันมาสงบใจแล้วพายุจะผ่านพ้นไปการต่อสู้ที่ยากที่สุดคือระหว่างความรู้ที่หัวและสิ่งที่รู้สึกที่หัวใจการต่อสู้ที่ยากที่สุดคือระหว่างความรู้ที่หัวและสิ่งที่คุณรู้สึกที่หัวใจถ้าคุณตั้งใจดำรงชีวิตของคุณคุณก็ไม่มีเวลาที่จะพูดถึงเรื่องชีวิตคนอื่นถ้าคุณตั้งใจดำรงชีวิตของคุณคุณก็จะไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องชีวิตคนอื่นในที่สุดเราท่านก็เป็นเรื่องราวที่คนอื่นเอาไปคุยกันในที่สุดเราท่านก็เป็นเรื่องราวที่คนอื่นเอาไปคุยกันอย่ากลัวที่จะเลือกเดินทางต่างจากทางคนอื่นอย่ากลัวที่จะเลือกเดินทางต่างจากทางคนอื่นจงอยู่กับคนที่ภูมิใจในตนเองจงอยู่กับคนที่ภูมิใจในตนเองปัญหาทุกปัญหามีทางออกอย่าประเมินการภาวนาความเชื่อและความรักต่ำปัญหาทุกปัญหามีทางออกอย่าประเมินการภาวนาความเชื่อและความรักต่ำเยาวชนเอ๋ยพ่อแม่เธอมารอความสำเร็จของเธอจงเรียนให้หนักขึ้นเยาวชนเอ๋ยพ่อแม่เธอรอความสำเร็จของเธอจงเรียนให้หนักขึ้นพ่อแม่คุณไม่รวยคุณก็ทำให้เขารวยสิพ่อแม่คุณไม่รวยคุณก็ทำให้เขารวยสิคนอื่นไม่อยากเห็นคุณมีอนาคตประสบความสำเร็จจงแสดงให้เขาเห็นสิคนอื่นไม่อยากเห็นคุณมีอนาคตประสบความสำเร็จจงแสดงให้เขาเห็นสิอย่าล้มเลิกวันหนักพรุ่งนี้วันหนักกว่าและหลังจากนั้นก็จะมีท้องฟ้าสีทองอย่าล้มเลิกวันนี้หนักพรุ่งนี้หนักกว่าและหลังจากนั้นก็จะมีท้องฟ้าสีทองยิ่งเรียนมากยิ่งได้มากยิ่งเรียนมากยิ่งได้มากเพื่อได้ลาภใหญ่โตคุณต้องเสี่ยงภัยใหญ่หลวงเพื่อได้ลาภก้อนโตคุณต้องเสี่ยงภัยใหญ่หลวงความอดทนคือกุญแจความสำเร็จความอดทนคือกุญแจความสำเร็จถ้าคุณค้าขายจงลืมคู่แข่งให้สนใจลูกค้าของคุณถ้าคุณค้าขายจงลืมคู่แข่งให้สนใจแต่ลูกค้าของคุณคนอยู่ใต้ร่มไม้เพราะมีคนปลูกมันนานแล้ว คนอยู่ใต้ร่มไม้ได้เพราะมีคนปลูกมันมานานแล้วจงชนะอย่างเงียบๆอย่าปล่อยให้คนอื่นคิดว่าคุณกำลังพ่ายแพ้จงชนะอย่างเงียบๆปล่อยให้คนอื่นคิดว่าคุณกำลังพ่ายแพ้อย่าคิดแต่สะสมเงินแต่ให้คิดว่าจะทำเงินมากขึ้นอย่างไรอย่าคิดแต่สะสมเงินแต่ให้คิดว่าจะทำเงินมากขึ้นได้อย่างไรก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดสะกิดใจในหน้านี้นะคะแฟนรายการนั้นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนบ้างส่วนตัวผู้จัดนะคะชอบคำคมนี้มากเลยนะคะคนอื่นไม่อยากเห็นคุณมีอนาคตประสบความสำเร็จจงแสดงให้เขาเห็นสิผู้จัดชอบคำคมนี้นะคะแฟนรายการนั้นชอบคำคมไหนก็อย่าลืมจดไว้นะคะเดี๋ยวจบท้ายหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็จะมาร่วมสนุกรับให้โทรมาได้นะคะว่าชอบคำคมไหนแล้วเราก็รับของรางวัลไปนะคะเรามารับฟังงานเพลงสัญญาเมื่อสายันและก็หน้าด้านหน้าทนที่พี่เสือหมู่3แฟนรายการของผู้จัดสุดรอนะคะที่อยู่หมู่3นะคะขอเพลงมานะคะเดี๋ยวคุณป้าต้อยผู้จัดจะเปิดให้ในช่วงในเวลาถัดไปนะคะ

0: จบลง
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะ2งานเพลงนะคะงานเพลงหน้าด้านหน้าทนแล้วก็สัญญาเมื่อสายันนะคะขอขอบคุณพี่เสือนะคะแฟนรายการที่อยู่หมู่3นะคะสุดหล่อของเรานะคะที่แนะนำงานเพลงเข้ามานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะต้องขอขอบคุณคุณป้ายุคนสวยนะคะแฟนรายการที่อยู่หนองบัวทองนะคะทูเข้ามาขอเพลง2งานเพลงเดี๋ยวผู้จัดเปิดให้นะคะป้ายุนะคะไหนว่าไม่มีแฟนรายการผู้จัดนะคะแฟนรายการผู้จัดก็ยังฟังรายการของเราอยู่นะคะถึงผู้จัดไม่ได้จัด2สัปดาห์แต่แฟนรายการก็ยังคงอยู่กับผู้จัดอยู่ต้องขอขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจกันต่อนะคะเงินเปรียบเสมือนยาฆ่าเชื้อโรคมันฆ่าปัญหาของเรา 99% เงินเปรียบเสมือนยาฆ่าเชื้อโรคมันฆ่าปัญหาของเรา 99%ได้เงินน้อยดีกว่าเสียเงินมากได้เงินน้อยดีกว่าเสียเงินมากให้เรียนรู้จากทุกคนอย่าถามว่าใครให้เรียนรู้จากทุกคนอย่าถามว่าใครวันนี้คือโอกาสสร้างอนาคตที่คุณปรารถนาวันนี้คือโอกาสสร้างอนาคตที่คุณปรารถนาไม่ใช่ประตูที่ปิดอยู่ทุกประตูล็อกอยู่ผลักมันสิไม่ใช่ประตูที่ปิดอยู่ทุกประตูล็อกอยู่มันผลักมันสิคุณเปิดล็อกประตูให้แต่เธอต้องดันประตูเข้าไปครูเปิดล็อกประตูให้แต่เธอต้องดันประตูเข้าไปอย่าพูดให้กระทำอย่าพูดให้แสดงอย่าสัญญาให้พิสูจน์อย่างเดียวอย่าพูดให้กระทำอย่าพูด

ไม่แสดงอย่าสัญญาให้พิสูจน์อย่างเดียวให้อยู่ห่างๆคนที่มองในเชิงรบเขามีปัญหาในทางออกทุกทางอย่าให้อยู่ห่างๆคนที่มองในเชิงรบเขามีปัญหาในทางออกทุกทางอย่าเชื่อในโชคชะตาแต่ให้เชื่อในงานหนักอย่าเชื่อในโชคชะตาแต่ให้เชื่อในงานหนักอย่าคิดแต่ไม่ทำก็ไม่ช่วยให้คุณก้าวหน้าได้คิดแต่ไม่ทำก็ไม่ช่วยให้คุณก้าวหน้าได้แต่ละคนต้องทำให้ตัวเองเป็นอย่างที่ตัวเองชอบแต่ละคนต้องทำให้ตัวเองเป็นอย่างที่ตัวเองชอบเมื่ออดีตมาเคาะประตูก็จงอย่าเปิดมันไม่มีอะไรใหม่มาบอกคุณหรอกเมื่ออดีตมาเคาะประตูก็จงอย่าเปิดมันไม่มีอะไรใหม่มาบอกคุณหรอกจำนวนคนในกลุ่มของคุณไม่สำคัญเพื่อนร่วมงานของคุณสำคัญกว่าจำนวนคนในกลุ่มสำคัญเพื่อนร่วมงานของคุณสำคัญกว่าอย่าเสียเวลาบ่นแต่สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่าเสียเวลาบ่นแต่สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนที่ช่วยยกคนอื่นให้สูงขึ้นจงเป็นคนที่ช่วยยกคนอื่นให้สูงขึ้นจงเป็นนายของเงินคุณไม่ใช่ทาสของมันนะจงเป็นนายของเงินคุณไม่ใช่ทาสของมันนะคุณไม่มีทางไปถึงที่หมายได้ถ้าคุณหยุดเพื่อปาก้อนหินใส่มาทุกตัวที่ห่างคุณคุณไม่มีทางไปถึงที่หมายได้ถ้าคุณหยุดเพื่อปาก้อนหินใส่มาทุกตัวที่เห่าคุณอย่าตัดสินคนที่มีน้อยหรือไม่มีอะไรเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะพบตนเองไม่มีอะไรอย่าตัดสินคนที่มีน้อยหรือไม่มีอะไรเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะพบตนเองไม่มีอะไรอยู่กับคนที่ให้ความสำคัญคุณเป็นอันดับแรกไม่ใช่เห็นคุณเป็นทางเลือกอยู่กับคนที่ให้ความสำคัญคุณเป็นอันดับแรกไม่ใช่เห็นคุณเป็นทางเลือกคุณไม่พบใครโดยบังเอิญแต่มันมีเหตุผลเสมอมันเป็นพระพรคุณไม่พบใครโดยบังเอิญแต่มันมีเหตุผลเสมอมันเป็นพระพรคุณต้องทำสิ่งที่เห็นว่าถูกไม่มีใครเห็นความรำปากคุณทุกคนต้องการความจริงแต่ไม่มีใครต้องการความซื่อสัตย์สุจริต

ุกคนต้องการความจริงแต่ไม่มีใครต้องการความซื่อสัตย์สุจริตก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดสะกิดใจในหน้านี้แฟนรายการนั้นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนนะคะส่วนตัวผู้สัตว์ก็ชอบคำคมที่แบบว่าข้อคมนี้นะคะเมื่ออดีตมาเคาะประตูก็จงอย่าเปิดมันมันไม่มีอะไรใหม่มาบอกคุณหรอกนะคะอดีตผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะอย่ากลับไปเปิดเอามาเข้ามาในชีวิตเราอีกนะคะก็เป็นคำคมที่คมเฉียบได้เลยทีเดียวนะคะแฟนรายการน่าชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนไว้ก็อย่าลืมจดไว้ด้วยนะคะเรามารับฟังงานเพลงตั้งใจมาหลอกที่คุณป้าต้อยคนสวยโถเข้ามาแล้วก็งานเพลงละครชีวิตแล้วก็ไหนว่าจะคอยนะคะให้ฟัง3งานเพลงยาวๆกันไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงสุดท้ายของต้นชั่วโมงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกันในชั่วโมงถัดไปนะคะ

0: ามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- สวดพระเมตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและฉลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานเพลงคิดถึงใจจะขาดนะคะงานเพลงนี้นะคะปอก็เปิดระลึกถึงคุณป้าภูมิมารียงบรรทมนะคะที่ได้จากพวกเราไปนะคะแฟนรายการของผู้จัดที่เป็นผู้สูงอายุที่ศูนย์เดย์แคร์แล้วก็เป็นแฟนรายการของผู้จัดที่ฟังรายการกับผู้จัดตลอดนะคะก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ผู้จัดก็กลับมาจากกรุงเทพไม่ทันนะคะมาปลงศพไม่ทันนะคะก็ระลึกถึงคุณป้าภูมิมารีนะคะแล้วก็แฟนรายการทุกๆคนนะคะที่จากไปนะคะผู้จัดก็คิดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงมีชัยคุณลุงตู้นะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะที่จากเราไปนะคะค่ะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจกันต่อนะคะข้อคิดสะกิดใจแรกในช่วงนี้ก็คือเราพบความเจ็บปวดเพียงชั่วคราวแต่ชัยชนะจะคงอยู่ตลอดไปเราพบความเจ็บปวดเพียงชั่วคราวแต่ชัยชนะจะคงอยู่ตลอดไปการล้มเป็นอุบัติเหตุแต่ที่จะนอนกับพื้นเป็นทางเลือกการล้มเป็นอุบัติเหตุแต่ที่จะนอนกับพื้นเป็นทางเลือกคนอ่อนแอแก้แค้นคนเข้มแข็งให้อภัยคนฉลาดทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นคนอ่อนแอแก้แค้นคนเข้มแข็งให้อภัยคนฉลาดทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบางชีวิตบางช่วงของคุณไม่ดีไม่ได้หมายความว่าประวัติของคุณจะจบสิ้นแล้วชีวิตบางช่วงของคุณไม่ดีไม่ได้หมายความว่าประวัติของคุณจบสิ้นแล้วชีวิตดีคือยิ้มบ่อยๆไฟฟันใหญ่ๆหัวเราะมากๆและจงรู้ไว้ว่าโชคดีขนาดไหนที่ยังมีสิ่งที่คุณมีชีวิตดีคือยิ้มบ่อยๆไฟฟันใหญ่ๆหัวเราะมากๆและจงรู้ไว้ว่าโชคดีขนาดไหนที่ยังมีสิ่งที่คุณมีการเดินทางช้าในทิศทางที่ถูกดีกว่าเดินเร็วไปในทิศทางที่ผิดจากวันเกิดของคุณจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาคุณมาก็ขอให้เวลา1นาทีขอบคุณพระองค์จากวันเกิดของคุณจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาคุณมาก็ขอให้ใช้เวลา1นาทีขอบคุณพระองค์เมื่อชีวิตลำบากและเมื่อทุกอย่างดูเลวลงจงจำไว้เสมอว่าแม้แต่เต่าก็ยังสามารถชนะการแข่งขันถ้ามันไม่เลิกเมื่อชีวิตคุณลำบากและเมื่อทุกอย่างดูเลวลงจงจำไว้เสมอว่าแม้แต่เต่ายังสามารถชนะการแข่งขันถ้ามันไม่เลิกสันติของคุณสำคัญกว่าที่จะพยายามคิดว่าทำไมสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่าเครียดกับสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้สันติของคุณสำคัญกว่าที่จะพยายามคิดว่าทำไมสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่าเครียดกับสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้จงทำงานหนักอย่างเงียบๆ
ให้สำเร็จมันส่งเสียงให้คนอื่นรู้จงทำงานหนักอย่างเงียบๆให้ความสำเร็จมันส่งเสียงให้คนอื่นรู้สักวันหนึ่งความเจ็บปวดของคุณกลายเป็นขุมพลังของคุณขอให้คุณเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยความกล้าหาญและคุณจะชนะมันสักวันหนึ่งความเจ็บปวดของคุณจะกลายเป็นขุมพลังของคุณขอให้คุณเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยความกล้าหาญและคุณจะชนะนี่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดสะกิดใจแฟนรายการนั้นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนนะคะส่วนตัวผู้จัดนั้นชอบคำคมนี้นะคะคนอ่อนแอแก้แค้นคนเข้มแข็งให้อภัยคนฉลาดทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นคนอ่อนแอแก้แค้นคนเข้มแข็งให้อภัยคนฉลาดทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะคะอย่าลืมจดไว้ด้วยนะคะว่าชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนให้จดไว้นะคะและก็ช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ผู้จัดก็จะให้โทรเข้ามาว่าชื่นชอบคำคมท่านไหนที่โทรเข้ามาประมาณจะให้

นักร้องบ้านนอกนะคะไม่รู้จะมอบเพลงไหนให้แฟนรายการนะคะก็ขอมอบเพลงงานเพลงนักร้องบ้านนอกให้แฟนรายการได้รับฟังกันก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการที่อยู่โคกสะอาดนะคะคุณยายนิกาคุณยายจอมศรีคุณยายลำดวนคุณยายลำดวนน้องพริกไทยนะคะแล้วก็แฟนรายการที่อยู่จอมแจ้งนะคะคุณป้าแขกคุณป้ามินคุณป้าผินคุณยายฉลองคุณยายนวลคุณยายแถวคุณยายยมคุณยายบรรลีวงมีแก้วคุณยายหัสดีหนุนทองนะคะแล้วก็แฟนรายการที่อยู่นิรมัยนะคะคุณยายจีรนันท์อิทธิสัมพันธ์แฟนรายการที่อยู่นาโพนะคะคุณนาจ๊อกวิไลแสนคำพาคุณแฟนรายการที่อยู่ท่าแร่นะคะคุณป้าติ๋วไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้คุณป้าจิวพันชีวานะคะแล้วก็คุณพี่แต๋วคุณป้าเนี้ยคนสวยนะคะคุณยายสมหวังคุณป้านำพาแดงรีท่าคุณป้ามารีคุณพี่จิ๋มสายสุนียงมันทมคุณป้ากอนคุณป้าควรคนึงยมดีคุณพี่ต้อยไอศกรีมไผ่ทองนะคะแฟนรายการที่อยู่หมู่7นะคะคุณน้าดาคุณยายใส่แก้วนะคะแล้วก็คุณป้าเตนช่างกุ้ยคุณน้านีท่าแร่ใต้แล้วก็คุณน้าปานีอุปพงศ์คุณลุงเปี่ยมศักดิ์มณีรัตน์และก็คุณยายปะไทยอินทิเสนนะคะคุณป้าน้อยสมพันธ์อัมจุราคุณป้าสมคิดชาแสนคุณลุงตุ่ยบุญหลายบุตรโคคุณป้าหมั่นบุตรโคคุณป้าหนึ่งคะหนึ่งนิดอุดมเดชคุณป้าแหล่คุณป้าลำดวนทองอันตางคุณครูติ๋วนะคะคุณน้ำแมวคุณป้ารำไพคุณป้าเดนนะคะและก็คุณป้าต้อยนะคะแล้วก็คุณป้ายุนะคะคุณน้าวงคุณพี่น้องแน่งคุณป้าแดะคุณพี่แหวคุณน้าแหวนะคะคุณป้าไรคุณป้านวลจันทร์คุณป้ากวีนาวรัตน์คุณป้าอนงคำศรีแล้วก็คุณยายมิกนะคะพี่กุ้มก็สุขภาพไม่ดีนะคะผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลสกลแล้วก็คุณป้านาดคุณป้านางคุณป้านาวีคุณลุงทองคำผิวเดชจากโคกศรีสุพรรณแล้วก็คุณป้าหนูแดงชันสมอนแล้วก็คุณป้าต้อยคุณลุงประชานะคะคุณป้าวันนะคะหมู่3นะคะคุณป้าหวานคุณลุงศิลป์คุณน้าป้อมหมู่10นะคะแฟนรายการทุกคนนะคะที่ผู้จัดเอ่ยชื่อไม่ครบก็ต้องขออภัยนะคะผู้จัดฝากเพลงนักร้องบ้านนอกนี้ให้ฟังกันแล้วกันนะคะ

ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานเพลงนักร้องบ้านนอกนะคะหวังว่าแฟนรายการคงจะชื่นชอบกับงานเพลงที่เปาเปิดให้นะคะคงจะชื่นชอบไหมหรืออาจจะไม่ชอบนะคะก็ต้องขออภัยแฟนรายการนะคะก็ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเหลือเวลาอีก45นาทีนะคะผู้จัดก็จะแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับสุนทรพจน์เกษียณอายุของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทำให้โรคตะลึงโปรดดูคำปราศรัยที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอ่านเมื่อวันเกษียณอายุไม่ว่าศาสนาจะเป็นอย่างไรลองมาดูว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเขียนเกี่ยวกับครอบครัวนี้ได้อย่างสวยงามได้อย่างไรมารับฟังกันเลยนะคะครอบครัวสถานที่แห่งการให้อภัยไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเราไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบในตัวเองเราไม่ได้แต่งงานกับคนที่สมบูรณ์แบบหรือเราไม่มีลูกที่สมบูรณ์แบบเรามีข้อร้องเรียนจากกันเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ทำร้ายกันเราผิดหวังมาโดยตลอดใช่ด้วยเหตุผลหลายประการในเวลาที่ต่างกันเราจึงผิดหวังซึ่งกันและกันไม่มีการแต่งงานที่ดีหรือครอบครัวที่ดีหากไม่มีการให้อภัยการให้อภัยเป็นยาแห่งความสุขและความสุขในครอบครัวการให้อภัยมีความสำคัญต่อสุขภาพทางอารมณ์และความอยู่รอดทางจิตวิญญาณของเราไม่ว่าความผิดหรือใครเป็นผู้กระทำผิดก็ตามหากปราศจากการให้อภัยครอบครัวจะกลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งและป้อมปราการแห่งความชั่วร้ายหากไม่มีการให้อภัยครอบครัวจะป่วยและไม่แข็งแรงการให้อภัยคือภาวะขาดเลือดของจิตวิญญาณการชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์และการปลดปล่อยของหัวใจไม่มีบาปใดที่ใหญ่เกินกว่าจะได้รับการอภัยผู้ที่ไม่ให้อภัยจะไม่มีสันติสุขในจิตวิญญาณของเขาและไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้การไม่ให้อภัยคือความชั่วร้ายและเป็นยาพิษที่ทำให้มึนเมาฆ่าชีวิตผู้ที่ปฏิเสธที่จะให้อภัยเก็บความเสียใจจากการไม่ให้อภัยไว้ในใจเป็นการกระทำที่ทำลายตนเองมันเป็นการกินอัตโนมัติผู้ที่ไม่ให้อภัยคือคนป่วยทั้งร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณพวกเขาจะทุกข์ในสองทางด้วยเหตุนี้ครอบครัวจึงต้องเป็นสถานที่แห่งชีวิตมิใช่สถานที่แห่งความตายสถานที่แห่งการให้อภัยสถานที่แห่งสวรรค์ไม่ใช่สถานที่แห่งนรกเป็นเขตรักษาและไม่ใช่โรคการฝึกฝนการให้อภัยและไม่ใช่ความรู้สึกผิดการให้อภัยนำมาซึ่งความสุขในขณะที่ความโศกเศร้านำมาซึ่งความโศกเศร้าของการเยียวยาที่ความโศกเศร้าก่อให้เกิดโรคครอบครัวเป็นสถานที่แห่งการสนับสนุนและไม่นินทาใส่ร้ายกันมันจะต้องเป็นสถานที่ต้อนรับไม่ใช่สถานที่ของการปฏิเสธน่าละอายแก่ผู้ที่คิดร้ายต่อผู้อื่นเราเป็นครอบครัวไม่ใช่ศัตรูเมื่อใครก็ตามกำลังเผชิญกับความท้าทายสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการสนับสนุนนี้ก็เป็นสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะคะที่ให้ส่งต่อให้กับทุกครอบครัวที่เรารักและครอบครัวที่เรารู้จักนะคะสารนี้ก็เป็นสุนทรพจน์ของสมเด็จพระสันตะปาขออภัยนะคะเป็นสุนทรพจน์เกษียณอายุของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะคะที่ได้ปราศัยไว้เมื่อวันที่ท่านเกษียณอายุนะคะเขียนเกี่ยวกับครอบครัวไว้ได้อย่างสวยงามและก็ให้มาแบ่งปันให้กับทุกๆครอบครัวที่เรารักนะคะผู้จัดก็เห็นสารนี้นะคะผู้จัดก็ได้มาจากพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะคะก็ได้นำมาแบ่งปันให้กับแฟนรายการนะคะเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเก็บไว้แบ่งปันให้แฟนรายการฟังทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์เลยนะคะ
ก็ดูเวลาแล้วนะคะเวลาในช่วงนี้ก็เหลือเวลาไม่มากนะคะสัปดาห์หน้าก็เจอกันด้วยนะคะมาเจอกันทุกสัปดาห์เลยนะคะผู้จัดก็รอวันศุกร์นี้ตลอดนะคะเพื่อจะได้จัดรายการและก็จะได้พบปะกับแฟนรายการนะคะเราก็ผู้จัดก็จัดรายการมานะคะแบบว่าอยู่กับแฟนรายการมานะคะทั้งแบบพูดยังไงนะคะแฟนรายการของผู้จัดก็ไปที่ไหนก็แต่ละคนก็ทักทายว่านี่นะคะคือแฟนรายการของผู้จัดฟังอยู่นะคะบางคนก็จะไม่รู้ว่าเปาคือเปานะคะแบบอาจจะแบบที่แบบว่าเห็นเราตามถนนเรืออะไรไปงานไหนก็ไม่รู้ว่าเปาเป็นผู้จัดในรายการนะคะบางคนก็นี่เด้อันคนนี้หรือเบิร์ดที่จัดรายการนะคะผู้จัดก็ปลื้มประทับใจและก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รักและก็อยู่ด้วยกันมาตลอดผู้จัดก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันยาวนานมาจนถึงตลอดทุกวันนี้นะคะและก็ผู้จัดก็ขอให้แฟนรายการของผู้จัดนั้นสุขภาพแข็งแรงอยู่กับผู้จัดยาวๆอยู่ไปนานๆนะคะผู้จัดก็ขอมอบงานเพลงนี้อีกหนึ่งงานเพลงนะคะให้กับแฟนรายการนะคะรักเธอไม่มีวันหยุดรับฟังกันเลยนะคะ

ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการครอบครัวดีคนดีสังคมดีวันนี้ผู้จัดมีข้อผิดพลาดในการจัดรายการประการใดต้องขอกราบอภัยด้วยนะคะครั้งหน้าผู้จัดจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นขอขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่ได้รับในการจัดรายการขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสและแนะนำทุกอย่างในการจัดรายการขอขอบคุณแฟนรายการที่แนะนำงานเพลงเข้ามาและที่รับชมรับฟังรายการครอบครัวดีคนดีสังคมดีข้างหน้าผู้จัดมีอะไรดีๆคำแนะนำเคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวประสบการณ์เรื่องราวต่างๆจะนำมาฝากแฟนรายการเช่นเคยค่ะขอบคุณแฟนรายการที่น่ารักทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการทุกอาทิตย์ขอแม่พระครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงดวงกมลชาญเจริญแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เย็นย่ำสุริยาคร้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงลับขอบฟ้าลมก็พัดวอยวอยวอยมานั่นแสดงว่าเกือบแทบจะไม่มีลม เมื่อกี้เมื่อสักครู่เนาะมีฝนโปรยปลายมาทางหน้าผู้นะแต่ไม่มีลมวอยวอยมาเลย 16 ถึง 17 นาฬิกาได้เวลาพักพิงใจหนุ่มน้อยคนพุทไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีกราบงามๆขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความม่วนซื่นและความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวแพรวแพรวมาเลยเด้อพ่อใหญ่แพรวเอ้ยมาเลยเด้ออีนางแพรวเอ้ยอีโพแพรวเองบักอายแพรวถ้าเว้าตามภาษาบ้านผมเสือห้องอันประคำแพรวนำเด้อมาแล้วว่าสันนิขวัญใจเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กแดงความสุขความมนซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งแต่แห่งน้องแสงอำนวยการผลิตโดยพระอกรสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใส่สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีและก็คณะอนุกรรมการวิทยุมีสั่งท่าแรงน้องแสงซึ่งก็มีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคณะที่ปรึกษาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ใดลูกเกิดล่าล่าล่าล่าส่งความสุขความม่วนซื่นและดำเนินรายการวาสนาที่คอนก็แล้วเนาะเสียงเอ้ยวาสนาเอานะครับฝากความคืนหอนคิดถึงไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าที่ฟังทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สดตรงจากหอมีแคลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงไปยังพี่น้องในชุมชนของเราและทุกที่ที่สามารถติดตามรับฟังได้รวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางด้วยขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนเด้อไปหันมานี่หรือไปนี่มาหันหรือเลิกไปหันมานี่มงเลิกกับญาติที่ไปขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาอยู่เฮือนอยู่ซ่านก็ให้มีความสุขยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยทำกับข้าวอร่อยอร่อยแซ่บๆปันกันกินปันเดียวกินเนาะอีเมนอหากับข้าวแซ่บๆสู้กันกินแหละเออว่าแล้วก็อย่ากินข้าวแล้วได้นี่สมัยตะกี้นี่โยอีพวกนี่คือมันอันตะเงินตกดินแล้วไม่ได้กินข้าวได้โยมันยะนี่แล้วต้องเปิดก๊อกต้องเสียน้ำมันก๊าซว่าซั่นเด้เพิ่นก็เลยกินข้าวแต่เงินแล้วก็นอนแต่หัวค้ำได้สมัยตะกี้เนาะถ้าเป็นกูมือนี่เป็นแบบนั้นสิโอ้ยแต่ละรวยมหารวยเฮาเนาะอีเมนเนาะน้ำมันกัดบาท2บาทก็ไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นทานข้าวก่อนพระอาทิตย์ตกดินหลังจากนั้นก็ปิดไฟนอนกึ๊บกับว่าซั่นเด้แล้วละว่าอีเมเอ้ยผู้ที่อยู่หัวให้ไปหน้าซื้อคืออยู่ได้เนาะบางคนโอ้ยสาวบาทติดกระเป๋าไว้3มือก็ยังบ่หมดอยู่เอาไว้เฮ็ดหยังสาวบาทนั่นเอาไปซาดแบตว่าซั่นเด้เอาไว้ไปซาดแบตเปิดไสตอย่ำจำเป็นอยู่อย่างพอเพียงแต่ก็มีความสุขในการอยู่เนาะ3วัน20บาทยังไม่หมดโอ้ยสะออนเด้อีแม่เอ้ยสมัยตะกี้ก็เฮาก็เป็นแบบนั้นอยู่ดอกเนาะไอ้กูมือนี่บ่ได้แล้วได้กูมือนี่ออกจากเฮือนแป๊บนึงแล้วโว้ยกระเป๋าเบาวับวับวับโหลดขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดสกลนครฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 บาทจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทถ้าฝากปีที่2ไม่ถอนจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ฝากตั้งแต่3ปีขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทคิดเป็นแสนเด้อฝากคิดเป็นแสนบ่แม่นแสน2แสน3ได้
1แสน2แสน3แสน จะได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็คือ1แสนบาทจะได้ 3,000 บาทต่อปีนะครับยังเปิดรับสมัครอยู่ท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการชุดที่13ยังเปิดอยู่ได้เพราะว่าเราจะรองรับการกู้ยืมในเดือนธันวาคมของสมาชิกนะครับสมาชิกเดือนธันวาคมและต่อด้วยมกราคมปีหน้าจะยื่นกู้ร้อยละ40ของสมาชิกทั้งหมดโอ้ยอยากให้กู้ร้อยละ50เจ้าคือบอกู้จักละกู้ไปเอ็ดเพลือว่าสันบางคนก็นะบางคนกะอันกับระเบิดมีบ่เขายังไม่ได้กู้เลยสันเดชโอ้ยอีเมเอ้ยต้องไปใส่แดนแล้วเด้อคนจะกู้แบนเดอร์อันนี้ก็วางมวลว่าโหได้อีเมเด้อขอประคุณทุกท่านด้วยและวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสเปรย์นวดตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกกลิ้งนวดตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้เด้ออีเมเด้ออย่าลืมได้ให้กำลังใจและอุดหนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะเด้อกันว่าก็ได้

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฟังกันแบบเพลินอกเพลินใจอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกันเนาะอีเมเนาะ3เพลงรวด เออโอ้ยฟังในเรื่องมันกระหมุนเนาะอีเมเนาะสันติดวงสว่างขับร้องร้องไห้กับเดือนงานเพลงได้อืมแล้วก็ให้อีกแล้วได้อันนี้ก่อนหน้านี้ก็ให้อีกแล้วสิให้แบบมะยิมมะยิหรือมะยุมมะยะก็บ่จักแต่ว่าให้อืมบ่ให้ไปเห็นเพิ่นนี่สายยันสัญญาครับปิดห้องร้องไห้โอ้ยมีความทุกข์ความเศร้าความเหงาอย่างเนาะจังให้ปิดห้องอีต่างหากเลยยานคนเห็นโอ้ยให้โลดให้โลดไปกลางเดินก็ให้โลดไปอยู่กลางถนนก็ให้โลดแล้วเขาจะพาไปหาหมอเองดอกเนาะอีเมนเนาะสายยันสัญญานะครับก่อนหน้านี้เอกพลมนตรการนะครับขับร้องอัลบั้มใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันลาวอีสานว่าซะเด้สามเพลงรวดติดตามและต่อเนื่องขั้นด้วยสิ่งดีๆนะครับนำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อให้การสนับสนุนแล้วก็เบิ่งแยงหนุ่มน้อยคนผู้ไทยในช่วงที่กระเป๋าแบนแฟนทิ้งว่าซั่นเองเพลงเพลงนะให้เพลงแฟนจริงๆแล้วบ่ทิ่มได้มีเกลือก็กินเกลือล่ะว่าได้มีเจ้ามักเพชรก็กินเจ้ามักเพชรเพิ่นว่าจำประเดแห้งแซ่บเพิ่นว่าได้ความจริงไม่ได้ทิ้งนะแฟนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ไปอุดหนุนครีมนวดสมุนไพรนะครับวัน2วันมานี่พี่น้องบุญวันบุญวันอยู่ได้เริ่มจากทางหนองผือเนาะพี่น้องทางหนองผือทั้งลูกกลิ้งทั้งครีมนวดนะครับเอาไปใส่โอ้ยใส่แล้วโอ้ยว่าสิมาเอาเถื่อก้อนหันเอาไปหันเขาญาติเอาหมดแล้วว่าเนาะขอบพระคุณมากนะครับอีโพทางหนองผือเด้อทางเทพนิมิตนะครับเทพนิมิตด้วยหมดแล้วก็มาเอาแหละเด้อมาเอาไหมบริยากดอกมาเอาหันเด้อเอาเป็นโลแล้วก็ได้ไปแบ่งกันบ่ต้องญาติเด้ออีแม่เด้อข้างเฮือนน่ะเด้อพากันญาติเอาไปใส่หมดแล้วว่าซั่นเด้อต้องมาซื้อใหม่แล้วว่าเด้อแต่ก็ย่ามีความสุขว่าซั่นขอบคุณหลายๆเด้อนอกจากนั้นก็ขอบคุณไปทางอันหยังก็คุณออนตาเด้อมันมาจากกรุงเทพฯใหม่ๆแต่งตัวเฟิร์สสเกิร์ตขนาดเลยป้อยทางอันไส้ย้อยนะครับมาอันขยายรูปมันแล้วเลยเด้อขยายรูปมันเด้อออนตาเด้ออันหลานแล้วเนาะเอาบักใหญ่แล้วเด้อว่าซั่นเด้อโอ้ยถึกๆนึงราคาบ่ได้แพงจักเม็ดรูปอันรับปริญญาบัตรอันนั้นลูกชายอนุบาลได้รับปริญญาบัตรนั่น เอาใหญ่ๆรถสิเอาเห็นหยังซ้ำนั้นว่าซั่นเด้อ AC นี่มันน้อยโพดเอาเท่าใดก็บักใหญ่เลยเนาะป้อพี่ลึกเด้อแล้วรูปเจ้าอันเพิ่นก็อู้ดหนุนครีมนวดสมุนไพรไปนำอย่าลืมเด้อทาบางๆนวดเบาๆจะบรรเทาเจ็บไปบ่เสือก็เอาไม้หรือมันยังดีดแขนดีดขาให้มันเจ็บได้จังท่าก็ได้เด้อสันก็เอาค้อนตีฟาดซะก่อนข้างๆหันฟาดให้ลองเบิ่งโลด ไม่อยากจะพิสูจน์มันจะเจ็บจริงหรือเปล่าเนาะมันจะบรรเทา

ฝากแล้วเดี๋ยวนี้ก็เขาสั่งซื้ออีกว่าซั่นนะสงสัยหมดแล้วเนาะทั้งนาล้อมเนาะผมก็เลยว่าสั่งลาซาด้าหั่นพี่น้องทั้งอันนาล้อมหันมาซื้อเอารถมือเดียวก็ฮอดแล้วเร็ววันปานหยังฝากไปมาเอาก็ได้เด้อไปสั่งทั้งลาซาด้าหั่น3มือมันก็บ่ฮอดเร็วเบิ่งบัดซ้ําอยู่ในไกลๆหัวก็ได้เฮือนนี่อีแม่เอ้ยบริษัทกดส่ง3มือยังบ่ฮอดซะนะผมตื่นมามือใหม่มือที่3แล้วโทรมาอีกคือยังบ่มาฮอดเราว่าได้ผมแล้วว่าถ้าลาซาด้าส่งยังบ่ฮอดนี่ผมสิไปส่งเองเด้อว่าซั่นเตรียมตัวเลยนะว่าซั่นได้จ้าๆๆๆเราก็ได้ว่าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทั้งอันนาล้อมส่วนอันเอาไปมือเสานี่เนาะมาปุ๊กเอาแต่เสาพุ่นเด้ผมจัดรายการแล้วแล้วก็มีซาจบนะครับแล้วก็มาเอาได้ถือว่าเสาได้เนาะมาก่อนมูเลยยังบ่เปิดร้านแต่เสียงหันคับคุ้มแล้วล่ะเสียงมีซาคับคุ้มแล้วขอบคุณไปทางยายสมภัสนะครับยายสมภัสศรีพลภากับท่านผู้ช่วยพิทักษ์ศรีพลภาเด้อเราก็มาเอาแล้วคักๆๆๆวันนี้คักขนาดว่าซั่นเนาะส่วนเจ๊จ๊อกได้หมดแล้วบ่เจ๊จ๊อกหั่นครีมนวดหมดแล้วบ่ฟ้าวแจกไทบ้านเขาเด้อเจ้าอย่าเอาไปลักลีท่าอยู่คนเดียวได้อันอีนางน้อยเอาไม้ตีแล้วมันเจ็บดุๆเด้อฟาดเลยเฮ็ดเราท่านี่หั่นแม่นบ่พ่อใหญ่วลีเอ้ยพ่อใหญ่วลีหมดแล้วบ่หรือซื้อหรือยังเจ้ามาซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อขวดละ50บาทเท่านั้นเองครับอ่ะอันนี้ก็เอื้อนหาพี่น้องเด้อพี่น้องที่สั่ง1โลนะครับมือก่อนนั้นส่งเรียบร้อยแต่มื้อนี้ยังบ่ได้ส่งเด้อมื้ออื่นจังสิส่งให้นะครับหลายคนก็หุ้นกันเด้สั่ง1โลเท่าใดเพิ่นว่าโทรถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็แล้วกันเด้อ0898633349 0898633349บางทีอาจจะบ่ได้เสียค่าส่งได้บ่ได้เสียค่าส่งได้พอสั่งหลายเด้เนาะตั้งแต่1โลขึ้นไปส่วนตั้งแต่2ขวดขึ้นไปส่งถึงบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์นี้แล้วก็เก็บปลายทางด้วยทางที่แห่นะครับทางสธสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาเอาไว้ครับส่วนพี่น้องทางที่แห่เดี๋ยวฝากเพียงให้สักก่อนเอ้พี่น้องทางที่แห่เราปรับคืนหนีแล้วได้หันว้ายมัวแต่เว้าบ้านเจ้าดิขออนุญาตเด้อทักทายพี่น้องทางที่แห่ทั้งเรื่องหั่งแฟนประจำรายการของเฮาจักว่าปรับคืนหนีไปหมดแล้วก็บ่จักเนาะทางคุณยายลำดวนเนาะโคกสะอาดเด้อทางโคกสะอาดผู้จัดการเดือนเพ็ญขึ้นฮอดคือถึงคือเก่าเห็นคือเห็นเจ้าเท่าใดก็คือเห็นแต่มักสีดาแซ่บเจ้าเด้อคือเห็นแต่จมูกข้าวคือเห็นแต่อุปกรณ์คือเห็นแต่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางโคกสะอาดขนาดนี้พี่ลึกเอาแต่เงินสู่เจ้านี่แต่ละมือแต่ละเงินปลูกมาอึก็มีความสุขแล้วเซ้งว่าซั่นเด้ทางหุ้นก็ได้เพราะมันได้ขายได้มีคนมาซื้อได้เนาะเฮ็ดหน้าเฮ็ดเข่าก็เฮ็ดจมูกเข่าเฮ็ดสบู่โอ้ยเฮ็ดยาสระผมปีลึกเนาะขี้ทางเอาเงินสู่เจ้านะคักแล้วคักแล้วทางนาผู้ก็กําลังตามรอยนี่แหละเด้อนะครับเป็นกําลังใจให้กับคุณยายจอมศรีศรีจันทร์บ้านโคกสะอาดด้วยผ่านท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยก็บอกว่าคุณยายจอมศรีศรีจันทร์นี่เราฟังผ่านวิทยุทุกวันเลยนะทุกรายการฟังผมอยู่บ่อีเมเอ้ยหายังกินหรือยังแรงนี่เด้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญบ่าย 3:00 นนี่สวดพระเมตตาทุกวันเราว่าได้สวดพระเมตตาตามวิทยุเฮาทุกมือเลยนะครับและก็เป็นกำลังใจยังฟอกไตอยู่ละวันเนาะสัปดาห์ละ3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับส่งกำลังเจอเฮือโดยเฉพาะมีซาเสาก็ได้มีซาเสาวัดที่แห่ของเฮาแล้วก็ทาง FM 104.5 MHzให้พี่น้องที่เป็น FC ของมิซาโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพผู้ที่เจ็บแขนเจ็บขาไปลุกยากนั่งยากไปหันมานี้มีใดอายุมันหลายเลยเด้ตอนเป็นคนที่มีแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมันก็ไปได้เนาะพออายุหลายมันต้องให้ลูกให้หลานไปได้ลูกหลานก็ยากเรียกยากการแน่เฮาก็เปิดวิทยุรวมพิธีเดอะอีเมเดอร์สวดภาวนาเอาหรือระบบออนไลน์ของเราก็ได้จะขอบพระคุณมากพี่น้องทางวนาสามัคคีเป็นอะไรทั้งอุ้มจานมดแล้วบ่ครีมนวดสมุนไพรนั่นเพิ่นนี่อันผ่านทั้งวนาสามัคคีนี่แจ้งผมมาว่าเอาไปท่าหมาขี้เหือนได้เพิ่นว่าหายแล้วเด้อหมาขี้เหือนเด้อใครอยู่คันหมาบ่หายไปเนาะ ยันหมาเหี้ยไปนํามันมันฮอนบ่ได้ ผมก็ท่าคือกันหมาผมถูกตีหัวหยางบ่ได้เลยอันนี้มีซ่าเสาแต่ละมือนี่โอ้ยเพิ่นร้องเพลงรับแต่เท่าใดเดี๋ยวผมสิถ่ายเอ็ดคลิปวิดีโอครับไปเบิ่งเด้อในตอนเสามีซาเสาหันป้อยยามสิเตือร้องเพลงนี่พยายามร้องยากขนาดเด้

0: อันเพิ่นฟื้นแล้วเด้จากถึกตีหัวจากยางซี่ตะแต๊ดนะเมื่อไป2ขวดขวดที่3แล้วคลานหนีไม่นะไม่นะไม่นะเพิ่นว่าไม่ให้ทานะว่าซะเด้เออมาผมอันน่ะเนาะเออคุณพี่คนึงนิดเป็นได้ฟังอยู่บ่เมื่อกี้นี้อันลูกสาวเพิ่นโพสต์เข้ามาขอแสดงความยินดีกับลูกชายกับอันลูกชายด้วยนะได้แนวพ่อจังเพิ่นว่าเออขอบคุณเด้ออันยังก็ทางคุมแนะนำนะครับรวมไปถึงฝากให้กับคุณสร้อยเพชรด้วยนะครับเป็นกำลังเจอเฮเดียวเด้อเป็นกำลังเจอเดซี่ฝากเพลงมุนๆไปลงเป็นกำลังเจอของทุกท่านด้วยนะครับผมเบิ่งก็เด้อลูกชายผมได้เหรียญเงินอย่างบุญนิพนธ์ไปแข่งขันนะลืมซื้อแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษผมแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะสมัยเรียนหันครูบอกให้ท่องคำศัพท์ท่องคำศัพท์เห็นอันใดผมว่าโอ้ยจักสิเอาไปเฮ็ดหยังเนาะบ่แม่นภาษาเฮาเอาภาษาเฮานี่ก็ขอให้คุยกันรู้เรื่องเถาะเพิ่นว่าบัดตอนนี้เราเป็นจังได๋สมเฮือดบ่มีหน้าดอกสมเฮือดอย่างเดียวเอออ่านบ่อยากออกเห็นจังได๋สะกดบ่อยากถึกอ่านเป็นแนวนั้นบัดครูบอกให้ท่องภาษาอังกฤษผัดบ่ยอมท่องนี่แล้วอีเมเอ้ยเออไปแข่งขันงานนั้นระบบเนาะระบบการขนส่งนะครับระบบการขนส่ง อยู่ขอนแก่นนะครับได้เหรียญเงินมานะครับได้เหรียญเงินมาลูกชายก็ได้เพิ่นเฮ็ดโปรแกรมเองอีเมลเอ้ยเฮ็ดโปรแกรมเองเพิ่นมักดักด้านนี้ว่าสิได้หลังจากเฮ็ดโปรแกรมบัญชีให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งเฮาก็ใส่แล้วแล้วก็เฮ็ดบัญชีให้กับสาขาชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ระบบเงินนะครับระบบบัญชีของชาปนกิจสงเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าใส่เพิ่นละไปเฮ็ดโปรแกรมแข่งได้เหรียญเงินอีเมลให้แข่งอยู่ก่อนเกินผมก็ลืมซื้อภาษาไทยล่ะมันยาวได้ภาษาอังกฤษก็ได้ยันอีเมลตกใจว่าภาษาอังกฤษหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือสะกดเสียงดีแท้เพิ่นว่ายานยานยาน
1: อกหักซ้ำสองเจจ๊อกเป็นคนขอมาพ่อใหญ่ก็เป็นคนฟังหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เป็นคนเปิดนะครับ

ความเฉลียวฉลาดมากับประสบการณ์และประสบการณ์มากับเวลาเท่านั้นความเฉลียวฉลาดมากับประสบการณ์และประสบการณ์มากับเวลาเท่านั้นจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วยบ่ได้ได้คนสิงามเจ้าอย่ามาเว้าเด้คนสักเอ้ยอื
1: ้อบ่ว่าสิเป็น35 45
0: เออหรือ50คำมันสิงามมันก็งามคือเก่าหั่นแหละเนาะอีเมลเนาะเออฝากไปลงทางชุมชนท่าเรือฝากไปลงทาง
2: รายการการพักพิงใจพักพิงใจ
0: อันนี้ฝากไปลงทางศูนย์เดแคร์เด้อสมาชิกศูนย์เดแคร์ทุกท่านด้วย

0: ฟังตอนท้ายแล้วก็พี่จะอีตุนเล่าอยู่ได้เนาะเอออันนี้ไม่ใช่นกน้อยได้ร้องเลยซื้อเพลงยังก็น้ำตายังก็เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้อฟังเพื่อนๆจะเลื่อนใจรถผู้สาวเท่าเนาะซื้อเพลงนะไม่ใช่นกน้อยร้องเสียงแล้วก็ป่านผู้สาวกันอีเมลเนาะสวรรค์เนาะฝากไปลงเป็นความสุขความมวลซื่นเด้ออย่าคิดลายน้ำเพลงได้มันเลยเป็นบ้าตายได้คือตายน้ำเพียงก็ได้เนาะเพียงเขาร้องมวนเด้ทายทวดชีวิตบางคนบ่แม่นเฮาดอกเนาะแม่นบ่แม่นใหญ่ท่านอมทั้งขาใกล้เอ้ยฝากเพียงให้เจ้าเด้อฟังพร้อมกับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาบุญ125ทั้งขาใกล้เมดบ้านนั่นแหละเด้อฝากไปให้เด้อขอบคุณหลายๆบันหมวงบันบอนบันบอนนําเนาะบันหมวงบ่มีเด้แต่บันหมวงอยากฝากเงินก็มาเด้อเปิดให้ฝากได้สิฝากจักหมื่นก็ได้ตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไปไม่เกิน 50,000 บาทเฮาก็สิได้ดอกเบี้ยคือกันได้บ่เป็นสมาชิกก็ฝากได้เด้มาโลดบันหมวงบาทนี้เด้ออย่าจ้มเด้อันค่อยไปสมัครสมาชิกได้บ่ว่าซั่นนี่บ่ต้องมาสมัครสมาชิกก็ได้มาฝากเงินก็ได
1: ้ ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่11กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่9ข้อ16ถึง19และข้อ22ถึง27พี่น้องในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติเพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเองข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่ารางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้โดยไม่ใช้สิทธิต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้นข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยท่านไม่รู้หรือว่าคนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬาทุกคนวิ่งก็จริงแต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลท่านจงวิ่งเช่นนั้นด้วยเพื่อชิงรางวัลให้ได้นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่เราทำเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยดังนั้นข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมายข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลมแต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศสอนคนอื่นแล้วข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิ์เพราะผิดกติกา

0: ลงไปในครูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนสูงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนสูงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนสูงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอาสาทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับนักบุญเปาโลมีความรู้สึกว่าท่านจะเป็นต้องตอบโต้คนบางคนในหมู่คณะของชาวโครินธ์ที่กล่าวหาท่านว่าประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงทางวัตถุหรือแสวงหาชื่อเสียงของตนเองหรือเปล่าเปาโลกล่าวว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องกระทำดังคำสารภาพที่ว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วซึ่งผู้อธิบายพระคัมภีร์บางท่านมองว่าเปาโลมีความรู้สึกว่าตนมีหน้าที่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมือนมีจิตารมณ์ของทาสซึ่งท่านก็ยินดีกระทำด้วยความเต็มใจและอย่างอิสระเสรีหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงก็ไม่ได้หยุดทำก็ไม่ได้เหมือนทาสที่ต้องรับใช้นายโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเปาโลยังยืนยันต่อไปว่าหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าพิพากษาเพราะงานนี้พระองค์จะให้คุณหรือให้โทษขึ้นอยู่กับว่าท่านทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพียงใดภารกิจการประกาศข่าวดีถูกวางลงบนบ่าของท่านไม่ทำให้ท่านท้อใจตรงข้ามกับทำให้ท่านแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อกระทำการนี้ต่อไปรางวัลเดียวที่ท่านรอคอยก็คือความภูมิใจที่ท่านได้ประกาศข่าวดีโดยไม่ใช้สิทธิต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นท่านประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยข้อความตอนนี้เป็นข้อความที่งดงามและเป็นบทสอนที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าเปาโลมีความมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งหมดเพื่อการประกาศข่าวดีเป็นความมุ่งมั่นที่แสดงออกด้วยความใจกว้างและการอุทิศตนเพื่องานนี้ท่านผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าทรงถามเราในพระวรสารว่าทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนสูงในดวงตาของตนเลยยอมรับครับว่าอ่านพระวจาประโยคนี้หลายครั้งแต่ไม่เคยหยุดคิดพิจารณาเลยวันนี้ลองหยุดฟังพระเยซูเจ้าตรัสกับฉันว่าทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนสูงในดวงตาของตนเลยยอมรับครับว่าตอบพระองค์ไม่ถูกจริงๆพระเยซูเจ้าทรงนำสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากมาเป็นอุปมาเพื่อสอนผู้ฟังของพระองค์เช่นเศษฟางกับท่อนสูงอูดกับรูเข็มกรองลูกน้ำแต่กลับกลืนอูดทั้งตัวทิ้งแกะ99ตัวที่มีอยู่เพื่อไปหาแกะหนึ่งตัวที่หายและอื่นๆในอุปมาเรื่องเศษฟางกับท่อนซุงพระองค์ต้องการสอนว่าการยกตนข่มท่านหรือการถือว่าต ตนดีกว่าคนอื่นเป็นหนทางนำไป

สู่ความพินาศตรงข้ามความสุภาพถ่อมตนไม่ทำตนเป็นผู้พิพากษาแต่ตักเตือนกันด้วยความสุภาพนั่นแหละคือความรักแท้ต่อเพื่อนพี่น้องด้วยอุปมาเรื่องเศษฟางกับท่อนซุงพระองค์ยังต้องการสอนสิทธิ์ที่ติดตามพระองค์และปรารถนาจะดำเนินชีวิตวิถีใหม่ให้มีท่าทีใหม่ต่อเพื่อนพี่น้องในหมู่คณะให้ละเว้นท่าทีแบบฟาริสีที่ถือว่าตนเป็นคนดีและคอยแต่จะจับผิดคนอื่นแต่ให้หันมามีวิถีชีวิตแห่งการรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความรักแทนที่จะชี้นิ้วด่าว่าให้ใช้วิธีพูดไปการส่วนตัวหากไม่ได้ผลก็ให้หาพยานไปช่วยคุยหากไม่ได้ผลให้แจ้งหมู่คณะทราบการกระทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนพยายามช่วยคนที่หลงผิดให้กลับสู่หมู่คณะเสียใหม่นี่แหละคือความรักแท้ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตชอบ
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ความจริงก็เหมือนการผ่าตัดมันทำให้เจ็บแต่มันรักษาความเท็จเหมือนกับยารักษาความเจ็บปวดมันบรรเทาแต่มันมีผลข้างเคียงตลอดไปความจริงก็เหมือนการผ่าตัดมันทำให้เจ็บแต่มันรักษาความเท็จเหมือนกับยารักษาความเจ็บปวดมันบรรเทาแต่มันมีผลข้างเคียงตลอดไปจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับแทนที่จะคาดหวังคุณก็จะผิดหวังน้อยมากเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับแทนที่จะคาดหวังคุณก็จะผิดหวังน้อยมากจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกรวมกันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสเตียนชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลายสิบล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นการถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนและกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
ดยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินนาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็ง

ความลับที่3ของฟาติมาซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในศาสนาจักรคาทอลิกโดยมีสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ความลับคืออะไรและทำไมถึงเป็นประเด็นความเป็นมาในปี1917เด็กเลี้ยงแก่3คนที่เมืองฟาติมาประเทศโปรตุเกสอ้างว่าได้รับข้อความจากพระแม่มารีโดยมี3ความลับความลับที่1นิมิตเกี่ยวกับนรกความลับที่2คำพยากรณ์เรื่องรัสเซียจะเผยแพร่ความผิดพลาดไปทั่วโลกรวมถึงสงครามและการเบียดเบียนความลับที่3ถูกเก็บเป็นความลับนานหลายทศวรรษคำสั่งลับซิสเตอร์ลูเซียหนึ่งในเด็ก3คนเขียนความลับที่3ลงกระดาษในปี1944และกำชับว่าห้ามเปิดก่อนปี1960โดยให้เหตุผลว่าเพราะตอนนั้นมันจะชัดเจนกว่านี้ 2. การเปิดเผยที่ล่าช้าและข้อสงสัยการเก็บความลับเมื่อถึงปี1960สมเด็จพระสันตะปาปายอนที่23ได้อ่านความลับแล้วตัดสินใจไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสมัยของเราการเปิดเผยในปี2000หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปายอนตอนที่2ทรงถูกลอบสังหารในปี1981ซึ่งตรงกับวันครบรอบการประจักษ์ครั้งแรกทางวาติกันได้เปิดเผยข้อความความลับที่3อย่างเป็นทางการในปี2000โดยตีความว่าเป็นนิมิตเกี่ยวกับเรื่องราวการถือชีพของนักบุญในศตวรรษที่20และความพยายามลอบสังหารพระสันตะปาปา 3. เหตุผลที่นักวิชาการยังกังขาขอนำเสนอข้อโต้แย้งจากนักประวัติศาสตร์คาทอลิกที่เชื่อว่าความลับที่เปิดเผยยังไม่ครบถ้วนความคลาดเคลื่อนของจำนวนบรรทัดพระคาร์ดินัลอันเฟรโดอตตาวานีเคยกล่าวไว้ว่าข้อความมีความยาวประมาณ25บรรทัดแต่ฉบับที่วาติกันเผยแพร่ในปี2000มีความยาวถึง62บรรทัดคำที่ขาดหายไปในต้นฉบับของซิสเตอร์ลูเซียมีคำว่าและอื่นๆปรากฏอยู่ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาสำคัญที่ไม่เคยถูกเผยแพร่คำให้การของพระคาร์ดินัลเชียปีพระคาร์ดินัลมาริโอลูจิเชียปีอ้างว่าความลับที่3มีเนื้อหาทํานองว่าการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ในศาสนาจักรจะเริ่มขึ้นจากจุดสูงสุดระดับผู้นำซึ่งข้อความที่เผยแพร่ไม่มีเนื้อหานี้เลยเนื้อหานี้ไม่ได้พยายามฟันธงว่าวาติกันไม่พูดความจริงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าการตั้งคำถามเรื่องความครบถ้วนของความลับไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นการแสวงหาความจริงตามแบบฉบับคาทอลิกความลับที่3ยังคงเป็นคำเตือนเชิงพยากรณ์ที่สำคัญไม่ว่าจะถูกเปิดเผยครบถ้วนหรือไม่ประเด็นหลักยังคงเป็นการเรียกร้องให้มีการอธิษฐานภาวนาการเสียสละและความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุด

0: รวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
1: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
0: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
3: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรี ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
2: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคน
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า

สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์

0: เยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณ
0: และพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้า
0: ข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช 2562 2563 และ 2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563 และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่มันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการ Six It Center อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์ มีสถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพได้จัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2,569 จำนวน 805 ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยภายหลังสคบรับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AIให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ของตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก 120-240 ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายปูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำทับชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบเก้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริก กำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELSE หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1.7 ล้านตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
12: ซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมาเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่าอยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
13: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ
12: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
14: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
15: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญ1ใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
14: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชรจุธาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็น

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเรา

0: ในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-3115ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

่าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาเรียได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกพระคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาเรียนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไห้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบไม่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดไม่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบานของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระเพาะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติได้หลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลือมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมลเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดตอดนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บันม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยเป็นบทอันที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกายมังกาย

ัวจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแทรกเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

การพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแรกรับสั่งบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใสรังท่าแรกรับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 098-615-3115

0: จำกัดออกอากาศจาก
1: เลขที่600
0: หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 0898633349 0986153115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกพระคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกลทวาปี

0: ือการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าบอกเราว่าคนตาบอดนำคนตาบอดทั้งสองคนก็จะตกลงไปในคูวันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้พี่น้องฟังว่าก่อนที่จะมีวิทยุมีโทรทัศน์ผู้ที่เป็นพนักงานของโทรศัพท์ของเมืองหนึ่งที่เธอจะบอกเวลาด้วยความมั่นใจให้คนอื่นพอเธอตั้งนาฬิกาตามเสียงหวูดของโรงงานวันหนึ่งนาฬิกาของเธอมันหยุดเดินคนที่โทรมาประจำก็โทรมาถามเธอก็อธิบายว่ากำลังรอเสียงหวูดจากโรงงานอยู่นะคะซึ่งปกติเธอก็ใช้สำหรับตั้งนาฬิกาทุกวันหลังจากเงียบสักครู่คนโทรศัพท์จึงบอกว่านี่คือโรงงานนะครับเราโทรมาหาคุณทุกวันเพื่อจะได้เวลาที่ถูกต้องจะได้เปิดวูดของโรงงานพี่น้องครับถึงเวลาที่เราจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเราควรจะโทรไปหาใครถ้าโทรไปหาคนอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือเขาจะพาเราตกคูตกหลุมไปเราแน่ใจหรือเปล่าว่าคนอื่นสามารถที่จะนำเราไปแต่พระเยซูเจ้าสามารถที่จะนำเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอันที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสตชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลายสิบล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นการถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนแล้วกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยาก

ที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลังโดยเฉพาะในรัฐเกเรลาและทามินาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

รับฟังวิทยุนิสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

0: านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาเรียได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาเรียนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยบทอันที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมสุนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนพระองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสเตียนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสเตียนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสเตียนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสเตียนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน BEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่12กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายอนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่10ข้อ14ถึง22พี่น้องที่รักยิ่งท่านจงหลีกเลี่ยงการกราบไหว้รูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้มีปัญญาท่านจงพิจารณาตัดสินสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดนี้เถิดถ้วยถวายพระพรซึ่งเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้านั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าหรือและปังที่เราบินั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์เจ้าหรือมีปังก้อนเดียวแม้ว่าจะมีหลายคนเราก็เป็นกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันจงพิจารณาชาวอิสราเอลในอดีตผู้ที่กินเนื้อสัตว์จากของถวายก็มีส่วนร่วมในพระแท่นบูชามิใช่หรือข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพนั้นมีความสำคัญอะไรหรือรูปเคารพนั้นมีความสำคัญอะไรหรือเปล่าเลยข้าพเจ้าหมายความว่าสิ่งที่เขาถวายนั้นเขาถวายแก่ปีศาจมิใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านร่วมกับพวกปีศาจท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของปีศาจไม่ได้จะร่วมโต๊ะทั้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและร่วมโต๊ะกับพวกปีศาจไม่ได้เราจะยั่วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ขุ่นเคืองพระทัยกระนั้นหรือเรามีกำลังมากกว่าพระองค์หรือบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่6ข้อ43ถึง49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเล่าทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกแล้ววางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับในตัวบทจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เปาโลก็ได้พูดถึงเรื่องพิธีศีลมหาสนิทดังประโยคในข้อ16ว่าถ้วยถวายพระพรซึ่งเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้านั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าหรือและปังที่เราบินั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์เจ้าหรือ พิธีสินมหาสนิทเป็นการถวายบูชาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยผู้ที่ถวายเครื่องบูชาก็มีส่วนในความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่ถูกยกถวายเป็นเครื่องบูชาซึ่งได้แก่พระคริสต์เจ้าสำหรับเปาโลประสบการณ์พื้นฐานทางจิตเนี่ยมีความสำคัญมากหากไม่มีประสบการณ์นี้พิธีศีลมหาสนิทก็เป็นเพียงพิธีภายนอกที่มีแต่จะสร้างความแตกแยกเท่านั้นประการที่สองสำหรับเปาโลศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งเอกภาพเพราะโดยธรรมชาติศีลมหาสนิทมุ่งสร้างพระศาสนาจักรที่เป็นพระกายทิพย์ของพระคริสต์เจ้าคำว่ามีปังก้อนเดียวหมายถึงมีเพียงพระศาสนาจักรเดียวสำหรับเปาโลศีลมหาสนิทยังเป็นเครื่องหมายเฉพาะของหมู่คณะผู้มีความเชื่อซึ่งมีความแตกต่างจากหมู่คณะประเภทอื่นและมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติเฉพาะของตนยิ่งกว่านั้นศีลมหาสนิทยังเป็นเครื่องหมายเฉพาะของสิทธิแท้ของพระคริสต์เจ้าอีกด้วยส่วนตัวบทพระวรสารของลูกาวันนี้ยกตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นไม้พันธุ์ดีกับต้นไม้พันธุ์เลวและบ้านที่สร้างไว้บนหินกับบ้านที่สร้างไว้บนดินผู้ที่เคยไปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จะคุ้นชินกับภาพของต้นไม้พันธุ์ต่างที่มีอยู่ดาดเดินในปาเลสไตน์รวมทั้งบ้านที่สร้างไว้บนหินบนเนินบนเขาภาพเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้พระเยซูเจ้าทรงนำมาประกอบการเทศน์ของพระองค์พระเยซูเจ้าทรงเปรียบมนุษย์ดุจดังเช่นต้นไม้ถ้าคนเป็นคนดีการกระทำของเขาย่อมดีด้วยถ้าคนเป็นคนไม่ดีย่อมทำกิจการดีได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำดีไม่ได้เสียเลยณที่นี้เราพูดถึงลักษณะโดยทั่วไปดังนั้นเราจะรู้จักคนได้จากการกระทำของเขาปากย่อมพูดสิ่งที่มีอยู่ในใจการกระทำก็เช่นเดียวกันออกมาจากใจเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสประโยคเหล่านี้ผู้ฟังของพระองค์คงจะสะดุ้งเพราะพระองค์ทรงล่วงรู้จิตใจของแต่ละคนเป็นอย่างดีสำหรับพระเยซูเจ้าใจของมนุษย์มีทั้งขุมทรัพย์ดีและขุมทรัพย์เลวดังพระวจาที่ว่าคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาดังนั้นใจจึงเป็นที่มาของความคิดและการกระทำของเราสุดท้ายพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเล่าการนับถือพระองค์แต่ปากเท่านั้นยังไม่พอจำเป็นต้องมีกิจการด้วยความเชื่อก็ต้องมีกิจการขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทับ

0: บทที่6บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสัปปาโต
1: วันสัปปาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสัปปาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสัปปาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสัปปาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต
1: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่า
0: ต้องเหยียดมือออกสิ
1: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับ

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุนิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
3: 0868633334909
4: แต่เรากับท
3: ่
4: าน
3: ทั้งหล
1: ายที่กำลังฟัง115จงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย
5: สวัสดีพี่น้อง
1: ถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่าน
5: พระคริสต์เจ้า
1: ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร
5: พระศาสนาจะให้เราฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาเรีย
1: ถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้
5: พระนามมาเรียในภาษา
1: จะเป
5: ็
1: นที
5: ่
1: พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร
5: แปลว่า
1: คนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืม
5: เป็นนาง
1: โดยหว
5: ัง
1: จะได้เง
5: ิน
1: คืนจำนวนเท่ากัน
5: ทั้งในพระคัมภีร์เดิม
1: แต่ท่านจงร
5: ัก
1: ต
5: น
1: เองจงทำดีต่อ
5: แม่มาริอานั้น
1: จงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่ง
5: สิทธิพิเศษ
1: ท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด
5: ที่สนไม่มีบาป
1: พระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
5: ให้เป็น
0: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อ
5: และเป
0: ็
5: นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริอานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วย
1: จงเป็นผู้เมตตากรุณา
5: แม้ร่างกาย
1: ที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณา
5: แต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกัน
1: อย่าตัดสินเขา
5: เพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกัน
1: อย่ากล่าวโทษเขา
5: เมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชา
1: พระเจ้าจะไม่ส่งกล่าวโทษท่าน
5: เราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบ
1: แล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัย
5: เมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์
1: แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน
5: เขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับ
1: ท่านจะได้รับเต
5: ็
1: มส
5: ั
1: ตว์เต็มทนานอัดแน่นจนล้น
5: เขาต้องไม่
1: เพราะว่า
5: ท่
1: านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
5: พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกัน
0: ความดีบริบูรณ์
5: คือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติ
0: พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟัง
5: เปร
0: ีย
5: บเขาเหม
0: ือ
5: นคนที่สร้างบ้านบนหิน
1: จะนำทางคนตาบอดได้หรือ
5: ที่แน่นหนา
1: ทั้งคู่จะตกลงไปใน
5: แท้จริงคือพระเยซูเจ้า
1: สิทธิ์ย่อมไม่อยู่เหนืออ
5: าจาร
1: ย์
5: ไม่คลอนแคลน
1: แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้ว
5: ต่างๆ
1: ก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตน
5: ส่วนคนชั่วนั้น
1: ทำไมท่านจึงมองดูเศษฟ้าในดวงตาของพี่น้อง
5: เขาจะสรรเสริญ
1: แต่ไม
5: ่
1: สังเกตเห็นท่อนสูงในดวงตา
5: แต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของ
1: ท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่า
5: เขาไม่มีพระองค์ในใจ
1: พี่น้อง
5: เขาสร้างชีวิตของเขา
1: บนทรายดวงตาของท่านเถิด
5: ดูภายนอก
1: ที่ท่านไม่เห็นท่อนสูงในดวงตาของตนเองท่าน
5: จะ
1: พัง
5: ที
1: ่
5: น
1: ่
5: าเม
1: ื
5: ่อพบปัญหาในชีวิต
1: ต้องเอาท่อนสูงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิด
5: เราจึง
1: เห็น
5: ว่า
1: ชัด
5: การสร้าง
1: แล้วจึงค่อยไปเกี่ยวเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง
5: แต่เพื่อชีวิตที่รันดอนอีก
1: ต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันดี
5: สร้างชีวิตของ
1: เราต้นไม้พันไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้น
2: ข้อรำพึง
1: ได้จากผลของต้นไม้นั้น
2: ที่ท่านรับฟัง
1: เราย่อมไม่เก็บผลม
2: ะ
1: เดื่อเทศจากพงหนาม
2: อัครสังฆราช
1: เก็บผลองุ่นจากตอน
2: นี้รัน
1: คนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตน

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมซึ่งออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมิตรสังท่าแร่น้องแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้านะครับ

พี่น้องผู้ฟังรายการแสงทองส่องธรรมในวันนี้ขออนุญาตต่อชีวประวัติของเดวิดตอนย่องเข้าไปหยิบเอาทวนและโถน้ำทองของพระเจ้าซอลขณะที่พระเจ้าซอลและบรรดาทหารคู่ใจของพระองค์กำลังนอนหลับไม่รู้เหนือรู้ใต้เพราะเหนื่อยในการติดตามสำหรับจับเดวิดเอามาประหัตประหารแต่แทนที่เดวิดจะมุ่งร้ายหมายขวัญแก้แค้นพระเจ้าซอลที่ตามล่าตนเองอย่างไม่เป็นธรรมนั้นเดวิดกลับไม่กล้าที่จะทำเช่นนั้นแล้วก็เมื่อตนเองได้ถูน้ำทองของพระเจ้าซอลแล้วก็ทวนประจำตำแหน่งของพระเจ้าซอลไปอยู่ฝากข้างโน้นของเหวซึ่งเป็นหน้าผาที่ชันอยู่คนละฝากและรู้ว่ากว่าที่ทหารพระเจ้าซอลจะไล่ล่าติดตามตนเองมานั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้เดวิดก็เลยร้องตะโกนกลางดึกให้พระเจ้าซอลทราบว่าโถน้ำสีทองของพระเจ้าซอลพร้อมกับทวนประจำตำแหน่งของพระองค์นั้นอยู่ในมือของเดวิดแล้วซึ่งเดวิดได้ย่องเข้าไปพร้อมกับทหารคู่ใจตนเองถึงห้องพระบรรทมในถ้ำเห็นพระเจ้าซอลนอนคุณฟอดฟอดล้อมเรียงรายด้วยทหารคู่ใจซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเพราะเหนื่อยเมื่อยล้าจากการติดตามไล่ล่าเดวิดนั้นแล้วเดวิดตะโกนพระเจ้าซอลที่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติอิสราเอลโปรดรู้ว่าทวนประจำตำแหน่งของพระองค์และโถน้ำทองอยู่ในมือของตนเองซึ่งตนเองได้แอบเข้าไปย่องเข้าไปในถ้ำอยู่ข้างๆพระองค์เองและตนเองได้ลอบนำออกไปโดยไม่ได้ทำร้ายอันตรายต่อพระเจ้าซอลแม้แต่นิดเพราะยังจงรักภักดีต่อพระเจ้าซอลด้วยหัวใจสูงสุดซื่อสัตย์บริสุทธิ์พระเจ้าซอลได้ยินกลางดึกว่าเดวิดได้ย่องเข้าไปถึงที่บรรทมของตัวเองในถ้ำตกใจและแปลกใจเหตุอะไรทหารทั้งกองล้อรายล้อมตัวเองไม่มีใครรู้สึกตัวเลยเพราะเหนื่อยเมื่อยล้าจากการล่าติดตามเดวิดตลอดทั้งวันรู้สึกสำนึกในการแสดงความภักดีและซื่อสัตย์ต่อพระองค์เองต่อพระเจ้าซอลจากเดวิดผู้ซึ่งตนเองหมายร้ายจะประหัตประหารพระเจ้าซอลได้ยินเช่นนั้นมองดูเห็นคนทูน้ำของตัวเองถูกเอาไปแล้วก็ทวนประจำตำแหน่งของตัวเองก็ถูกเอาไปด้วยเลยร้องตะโกนออกไปอยู่คนละฝากฝั่งของเหวเดวิดเอ้ยพ่อเสียใจเหลือเกินที่คิดร้ายหมายขวัญต่อลูกขอโปรดให้อภัยลูกให้อภัยพ่อเถิดพ่อได้คิดผิดไปแล้วพระเจ้าซอลร้องไห้โฮเลยแต่เดวิดก็บอกว่าความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระมหากษัตริย์องค์แรกของชาติอิสราเอลคือพระเจ้าซอลอยู่เหนือล้นฟ้าตนเองไม่กล้าแตะต้องชีวิตของพระองค์แม้แต่นิดโปรดทราบแล้วก็สำนึกว่าตนเองมีความจงรักภักดีเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมขอพระองค์ได้โปรดรู้พระเจ้าซอลร้องไห้โฮดังขึ้นไปอีกขอยกโทษให้พ่อเถิดกลับมาหาพ่อเถิดลูกเอ้ยพ่อยกโทษและพ่อจะเทิดทูลบูชาลูกให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่เดวิดบอกว่าขอบพระทัยขอบคุณที่พระเจ้าซอลพูดเช่นนั้นแต่ตัวเองไม่ไว้ใจ
ก็เลยหลบหนีออกจากที่ซึ่งตัวเองร้องตะโกนจากหน้าผาหน้าเหวฟากข้างโน้นรีบหนีกับฐานคู่ใจของตนเองหลบไปอยู่อีกเหวหนึ่งให้ไกลจากที่นั้นแล้วก็วางทวนแล้วก็โถน้ำทองไว้ตรงที่จุดซึ่งตะโกนบอกพระเจ้าโสให้ส่งทหารคู่ใจไปรับทหารคู่ใจได้ไปรับทั้งสองอย่างคือโถน้ำทองแล้วก็ทวนคู่ใจของพระเจ้าโสเอากลับมาถวายพระเจ้าโสพระเจ้าโสเห็นน้ำตาหลั่งไหลด้วยความตื้นตันที่เดวิดทำไมใจดิบใจดีรู้พระเดชพระคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งตนเองมุ่งร้ายหมายขวัญมีจิตคนละทิศทีเดียวว่าตนเองใจร้ายและเดวิดช่างใจดิบใจดีรู้จักพระคุณของเจ้านายของตนเองอย่างสุดซึ้งเช่นนั้นพากันร้องห่มร้องไห้สงสารเดวิดซึ่งหลบหนีตุรัตตุเรอย่างน่าสมเพชอย่างยิ่งในป่าในดงพงพีเช่นนั้นแต่พระเจ้าโซลก็ยังไม่วายที่จะคิดร้ายต่อเดวิดต่อไปและเราจะเห็นว่าสงครามระหว่างพระเจ้าโซลไล่ล่าติดตามเดวิดและสงครามระหว่างพระเจ้าโซลคือชาวอิสราเอลกับชาวฟิลิสตินยังยืดเยื้อต่อไปนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับความอิจฉาริษยาเหมือนกับเอาแว่นตาดำมาสวมใส่มองทุกอย่างดำมืดไปหมดเหมือนครั้งมีเพลงโบราณของพวกเราเมื่อ20ปีมาแล้วผู้ใหญ่ลีขี่ม้าบักจั่นแดดร้อนๆใส่แว่นตาดำผู้ใหญ่ลีคิดว่าฝนจะตกเพราะเห็นเมฆครึ้มฟ้าครึ้มเลยตีม้าบักจ่อนวิ่งห่อจนม้าบักจ่อนจะตายแต่เมื่อถอดแว่นตาดำเห็นฟ้าสว่างไสวฟ้าแจ้งจางปางก็เลยเสียใจที่อุตส่าห์ควบม้าบักจ่อนหมายจะหลบฝนแต่มันไม่มีฝนไม่มีเมฆแม้แต่นิดแต่ตนเองใส่แว่นตาดำเลยอิจฉาตาร้อนเห็นทุกอย่างดำไปหมดพระเจ้าซอลเช่นเดียวกันเมื่อเกิดความอิจฉาริษยาเดวิดขึ้นมาความอิจฉาริษยาก็พุ่งขึ้นมาโดยไม่รู้จักยับยั้งเลยกลายเป็นความเหี้ยมโหดที่พระเจ้าซอลเองตามล่าเดวิดหมายจะห้ำหั่นให้ตายเลยนะครับจะเอาให้ตายเลยเพื่อไม่อยากให้เดวิดขึ้นมาครองราชขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนตนเองแต่ที่ไหนได้มันตรงกันข้ามเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ฟังต่อไปนะครับว่าเดวิดเองซึ่งหลบหนีไปนั้นและพระเจ้าซอลซึ่งมีศึกสองด้านคือด้านติดตามล่าเดวิดเพื่อจะประหารผ่านเดวิดกลัวเดวิดจะขึ้นมาแย่งบัลลังก์ของตนเองและในเวลาเดียวกันก็มีศึกสองหน้าคือชาวฟิลิสตินเองก็เกณฑ์กองทัพมาสำหรับรบสู้พระเจ้าซอลด้วยจึงทำให้พระเจ้าซอลเสียเปรียบเราจะเห็นต่อไปนะครับว่าเป็นยังไง

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมขอท่านผู้มีใจเมตตาปราณีและก็ผู้มีใจเป็นธรรมจงได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับพระพรจากสวรรค์เถิดครับสงครามยืดเยื้อระหว่างพระเจ้าซอลเองและกองทหารของชาวฟิลิสตินก็ยังมีต่อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพระเจ้าซอลก็ยังไล่ล่าติดตามเดวิดหมายจะประหัตประหารเดวิดให้อยู่มือเลยจะประหารต่อไปนะครับจะเอาเดวิดมาประหารให้ได้จึงแบ่งทหารของตนออกเป็นศึกสองหน้าศึกหน้าหนึ่งไล่ล่าเดวิดไอ้ศึกด้านสองศึกสงครามระหว่างฟิลิสตินกับชาวอิสราเอลซึ่งเป็นศึกระหว่างชาติจึงกำลังของพระเจ้าซอลถูกแบ่งแยกออกเป็นสองสายทำให้เกิดความอ่อนแอแล้วก็เกิดพลังเข้มแข็งลดน้อยถอยลงทุกทีและทุกทีจนสุดท้ายพวกเรามาถึงเนินแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเนินเขากอลโบแอและหน้าที่นั้นสงครามระหว่างพระเจ้าซอลและกองทหารฟิลิสตินก็มีการรบกันอย่างดุเดือดอย่างเหี้ยมโหดแล้วก็รีพลพากันล้มตายเป็นเบื่อทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายฟิลิสตินรู้สึกจะได้เปรียบเพราะว่าเขาชำนาญในการติดตามไล่ตามไล่ล่าตามไหล่เขาและตามหุบเหวแล้วกับกำลังของฟิลิสตินรู้สึกจะเหนือกว่าพระเจ้าซอลเยอะกองทหารของพระเจ้าซอลคือกองทหารของชาวอิสราเอลเพียงพล้ำและมีคนล้มตายเยอะแยะฐานฟิลิสตินได้ใจไล่ล่าติดตามกองทัพซึ่งแตกกันอย่างไม่เป็นขบวนของกองทัพพระเจ้าซอลของชาวอิสราเอลกองทัพฟิลิสตินไล่ล่าติดตามและก็เห็นว่าพระเจ้าซอลเพียงพล้ำแล้วก็กองทัพของชาติอิสราเอลเองแตกกระเจิงชาวฟิลิสตินก็ไล่ล่าติดตามกองทัพและก็เข้ามาใกล้ๆจะตามทันพระเจ้าซอลอยู่แล้วพวกชาวฟิลิสตินก็เกิดความฮึกเหิมหมายว่าจะให้มันสิ้นสงครามลงสักทีก็เลยไล่ล่าพระเจ้าซอลหมายจะเอาให้อยู่ให้สิ้นซากในวันนั้นเองที่ภูเขากอลโบแอร์โยนาธานโอรสของพระเจ้าซอลถูกประหารถูกจับและถูกประหารในสงครามตายบนภูเขากอลโบแอร์นั้นและพระเจ้าซอลเสียพระทัยอย่างยิ่งและตกพระทัยด้วยคือตกอกตกใจอกสั่นขวัญแขวนพากันที่จะหนีด้วยทหารคู่ใจของตัวเองแต่ทหารฟิลิสตินไล่ล่าติดตามมาติดๆพระเจ้าซอลคิดว่าตนเองจะต้องเสียท่าให้ทหารฟิลิสตินแน่ๆและจะต้องเสียชีวิตของตนเองแน่ๆในคราวนั้นจึงบอกทหารคู่ใจกรุณาเอาทวนของตนเองนะพุ่งใส่หน้าอกของตนเองและก็ให้ตนเองตายในสนามรบก่อนที่ทหารฟิลิสตินจะไล่ทันไม่อยากจะตายด้วยน้ำมือของฟิลิสตินขอให้ตายด้วยน้ำมือของทหารชาวอิสราเอลดีกว่าแต่ทหารอิสราเอลไม่มีใครบังอาจที่จะทำร้ายต่อพระมหากษัตริย์ของตนเองคือพระเจ้าซอลพระเจ้าซอลจึงเอาทวนของตนเองนั้นเสียบลงไปที่พื้นดินแล้วก็ตนเองโดดตะคร่อมทวนของตนเองซึ่งแหลมปรับแหลมคมแล้วก็เสียบหน้าอกของตนเองตายในสนามรบนั่นเองชาวฟิลิสตินดีใจที่พระเจ้าซอลและโยนาธานตายในที่รบก็พากันใช้โยโห่ร้องชนะสงครามคราวนี้ครับเลยทำให้ชาวอิสราเอลแตกกระจุยกระเจิงไปบรรดาฐานหนีทัพกลับแล้วก็เขาก็จับร่างสิ้นชีวิตของพระเจ้าซอลและโยนาธานไปประหัตประหารต่อไปอีกเดวิด
ได้ข่าวว่าโจนาธานเพื่อนตายของตนเองตายในที่รบและพระมหากษัตริย์พระเจ้าซอลก็เสียชีวิตโดยการล้มทับทวนของตนเองในที่รบบนภูเขากอลโบแอร์ก็เลยเดวิดก็เลยร่ำไห้ระทมอย่างยิ่งเสียดายเพื่อนตายของตนเองคือโยนาธานเพื่อนรักสุดรักและพระเจ้าซอลซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ได้เสียชีวิตบนภูเขากอลโบแอร์บรรดาทหารแกล้วทหารคู่ใจของเดวิดพร้อมกับเดวิดเองพากันไว้ทุกข์ให้โยนาธานและพระเจ้าซอลพากันหลบหนีที่จะให้พ้นเงื้อมือของทหารฟิลิสตินซึ่งยังไล่ล่าตนเองอยู่ในขณะนั้นและไล่ล่าบรรดาทหารของพระเจ้าซอลเดวิดเองได้รับข่าวร้ายนั้นและพร้อมกับบรรดาทัพแก้วทหารจำนวนมากมายจากกองทัพพระเจ้าซอลวิ่งมาสยบสวามิภักดิ์ต่อเดวิดและขอให้เดวิดกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อขึ้นครองราชแทนพระเจ้าซอลนะครับเราจึงเห็นว่าเดวิดไม่ได้ทำร้ายหรือทำอันตรายต่อพระเจ้าซอลซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เดวิดเทิดทูนบูชาสุดชีวิตเลยทีเดียวดูความซื่อสัตย์ภักดีของเดวิดต่อพระเจ้าซอลมีมากแล้วเดวิดเองได้คร่ำครวญร่ำไห้ไว้ทุกข์ให้พระเจ้าซอลแล้วก็ลูกชายคือโยนาธานตลอดเวลานานทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีบรรดาทัพแกล้วทหารแทบทุกคนของกองทัพพระเจ้าซอลได้มาอัญเชิญเดวิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็มจึงพากันเข้าไปที่เยรูซาเล็มและจะเห็นว่าณที่นั้นเดวิดได้สร้างเมืองใหม่เป็นเมืองของกษัตริย์เดวิด

อ้ายเดิมเดวิดให้เป็นกษัตริย์ที่เยรูซาเล็มเดวิดเองได้เข้าไปที่เนินไซออนที่เยรูซาเล็มแล้วก็ได้สร้างเมืองใหม่ของตนเองว่าเมืองของเดวิดอยู่บนเนินไซออนซึ่งได้เริ่มครองราชณที่นั้นทั้งที่เดวิดเองเสียดายเสียใจที่สูญเสียพระเจ้าซอลและก็สูญเสียพระสหายของตนเองคือลูกชายของพระเจ้าซอลยูนาธานเพื่อนตายของตนเองอย่างไรก็ตามเรื่องราวมันก็จบอย่างนี้ว่าเดวิดได้ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลสืบทอดจากพระเจ้าซอลซึ่งมีจิตรมคนละอย่างทีเดียวว่าพระเจ้าซอลอิจฉาริษยาและเป็นคนมุ่งร้ายหมายขวัญเดวิดเองส่วนเดวิดทั้งที่ต้องหลบหนีพระเจ้าซอลด้วยความลำบากยากเย็นแต่ยังมีความจงรักภักดีเสียดายเสียใจทุกระทมหม่นหมายที่สูญเสียพระเจ้าซอลแล้วก็ลูกชายของพระองค์คือโจนาธานเพื่อนตายของตนเองนั้นเดวิดได้เริ่มขึ้นครองราชที่เนินไซออนเป็นเมืองของเดวิดตั้งแต่นั้นมานะครับและเราจะเห็นว่าสวรรค์ไม่ทิ้งคนดีแล้วก็สวรรค์มีตานะครับมองดูความชอบธรรมมองดูความดีของทุกคนที่มีน้ำใจดีเสมอด้วยเหตุนี้รายการวันนี้แสงทองส่องธรรมประจำวันนี้ก็คงจะล่ำลาจากพี่น้องไปณเวลานี้นะครับขอสวรรค์โปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านทุกคนให้ประสบความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงเข้มแข็งบึกบึนในการที่จะทำหน้าที่ภารกิจของตนเองด้วยความชอบธรรมและด้วยความมุมานะประสบความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนนะครับขอสวรรค์ได้โปรดนำท่านแต่ละฝีก้าวให้สู่ความเจริญให้สู่ความผาสุกขอบคุณครับคอยฟังรายการแสงทองส่องธรรมในวันต่อไปนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องราวของกษัตริย์เดวิดจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเดวิดยังไม่มีความสงบเรียบร้อยทีเดียวนักเพราะศึกสงครามระหว่างชาวอิสราเอลและฟิลิสตินยังมีประปรายนะครับทั้งที่เดวิดขึ้นครองราชแล้วก็สงครามห่างบ้างแต่มันก็ยังมีประปรายอยู่ระหว่างฟิลิสตินกับชาวอิสราเอลฟิลิสตินเป็นเหมืองหอกข้างแคร่ของชาวอิสราเอลตลอดมาและตลอดไปนะครับเราจะเห็นความไม่สบายหรือความสุขความไพบูลย์ในรัชสมัยของกษัตริย์เดวิดมีคล้าเคล้าแล้วก็ความเจริญมากมายทีเดียวในสมัยของพระเจ้าเดวิดเป็นกษัตริย์ตลอดเวลาหลายสิบปีนะครับจะเห็นว่าความเจริญนั้นไพบูลย์พูนสุขมากกว่าสมัยพระเจ้าซอลมากมายทีเดียวครับขอสวรรค์ได้โปรดอวยพรทุกท่านทุกคนครับขอลาบัดนี้นะครับสวัสดีครับ

วิทยุนิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 098-615-3115-115

0: ผู้สวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์ในชาติพระจิตชอบ
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเย

0: แต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์
2: ขอเชิญรับฟัง
1: ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอัศนวิหารอัครเทวดา

0: พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
2: บทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข
0: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องประทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
2: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้สุขสำราญครอบครัวครูอาทิตยาจำปาราชอุทิศให้ดวงวิญญาณของยอแซฟสุนันจำปาราชครบ1ปีอุทิศให้ดวงวิญญาณของเทเรซาสิริวิมลกาแก้วสุขสำราญให้กับคุณยายมะลิทรงเล็กสิงห์สุขสำราญครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิสเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีวรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตรปัญญาศรีวรกุลอุทิศให้ดวงวิญญาณของอากาธาเดชทีละครั้งสุขสำราญให้กับครอบครัวของลุงจิงป้าแดงและเป็นพิเศษเพื่อสุขภาพของลุงจิงภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อชำนาญสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมานัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชิรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทูตถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มิเรียมแม่แองเนสบุญรักษาเสื้ออัชราสุภาไวและสมาชิกคณะเซนปอนเดอร์ชาร์ททุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์คุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตพราดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์มอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวรรณคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเลียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอมมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซอร์เอ็นเจลินผิวเกียงยอนบัพติสแก้วเจริญพงมาริอาสุภาพเจริญพงเปาโลอินเทวีใจเสดียอแซฟสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พรของพระเป็นพรที่ล้ำค่าและพรที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณขอผลและบุญผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้จะได้อวยพรตามจุดประสงค์ต่างๆที่เราวอนขอพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมบูรณ์พระองค์เสด็จมาเพื่อแสวงหาผู้ที่หลงผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์เสด็จมาประทานชีวิตเพื่อไถ่กู้มนุษย์ทุกคนข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: พระองค์ทรงรวบรวมมนุษย์ที่กระจัดกระจายให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใครให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพและได้รับมรดกนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโคฮารินฉบับที่1พี่น้องที่รักยิ่งท่านจงหลีกเลี่ยงการกราบไหว้ครูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้มีปัญญาท่านจงพิจารณาตัดสินสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดนี้เถิดถ้วยถวายพระพรซึ่งเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้านั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วม ในพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าหรือและปังที่เราบินั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์เจ้าหรือมีปังก้อนเดียวแม้ว่าจะมีหลายคนเราก็เป็นกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันจงพิจารณาชาวอิสราเอลในอดีตผู้ที่กินเนื้อสัตว์จากของถวายก็มีส่วนร่วมในพระแท่นบูชามิใช่หรือข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพนั้นมีความสำคัญอะไรหรือรูปเคารพนั้นมีความสำคัญอะไรหรือเปล่าเลยข้าพเจ้าหมายความว่าสิ่งที่เขาถวายนั้นเขาถวายแก่ปีศาจมิใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านร่วมกับพวกปีศาจท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของปีศาจไม่ได้จะร่วมโต๊ะทั้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและร่วมโต๊ะกับพวกปีศาจไม่ได้เราจะยั่วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ขุ่นเคืองพระทัยกระนั้นหรือเรามีกำลังมากกว่าพระองค์หรือพระวาจาของพระเจ้า

ข้าพเจ้าจะตอบแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรให้สมกับที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอดพ้นและเรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญครับ

ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณและจะเรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิเสธคำปฏิญาณที่ให้ไว้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์เชิญครับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาพระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของมันนั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเว้าทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดและเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาประทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมากพระวาจาของพระเจ้า

วันนี้เราระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระพระนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระพี่น้องคงจะจำได้นะครับทุกๆเดือนตุลาเวลาที่เราสวดสายประคำและหลังจากสวดสายประคำเสร็จเราก็จะสวดบทเล้าวิงวอนประตูสวรรค์เคหาทองคำดาวประจำรุ่งที่หลบภัยของคนบาปองค์บรรเทาความทุกข์ยากองค์ความหวังของคริสต่างราชินีนิกรเทวดาราชินีนิกรต่างๆนี่คือพระนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและตลอดปีเกือบทุกๆเดือนเรามีระลึกถึงและก็ฉลองแม่พระพระนามของแม่พระมีแค่1เดือนที่ไม่มีนั่นก็คือเดือนเมษายนเพราะว่าเดือนเมษายนจะอยู่ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในอัธมวานปัสกาดังนั้นสูงสุดก็คือพระเจ้าเดือนมกราเราฉลองพระนางมารีพระชนนีของพระเจ้านะครับในวันที่1ในวันปีใหม่เดือนกุมภาพันธ์วันที่2กุมภาพันธ์ระลึกถึงแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารวันที่11กุมภาพันธ์ฉลองแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูดเดือนมีนาคมแม่พระรับสารวันที่25มีนาคมเดือนเมษายนไม่มีเดือนพฤษภาคมนะครับ13พฤษภาแม่พระฟาติมาแล้วก็31พฤษภาคมแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธเดือนไหนล่ะครับพี่น้องทีนี้พฤษภามิถุนาดวงหฤทัยของแม่พระที่มิสังขอเราก็วัดพระไทยคู่สกลนครเดือนกรกฎาคมวัดป่าพนาวันแม่พระแห่งภูเขาคาเมลเดือนสิงหาวันที่15สิงหาสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณและก็เดือนกันยา8กันยาวันเกิดแม่พระและวันที่15กันยาก็แม่พระมหาทุกเดือนตุลาคมวันที่7ตุลาคมแม่พระแห่งลูกประคำเดือนที่11จำไม่ได้นะพี่น้องเดือนที่12แม่พระปฏิสนธินิรมนต์นะครับดังนั้นตลอดปีเรามีระลึกถึงแม่พระและพระวาจาของพระเจ้าในเช้านี้พี่น้องพูดถึงต้นไม้พันธุ์ดีย่อมเกิดผลดีหน้าตาดีเป็นเสน่ห์ใจดีเป็นพระพรคิดดีเป็นปัญญาพูดดีเป็นมิตรน่ารักดีเป็นที่ชื่นใจทำดีเป็นคุณค่าให้อภัยดีเป็นความยิ่งใหญ่รักดีเป็นความสุขเชื่อดีเป็นพลังหวังดีเป็นน้ำใจคนดีเป็นที่รักดังนั้นพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างดีแต่ถ้าไม่มีความรักความดีนั้นยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นก็ขอให้พี่น้องทำความดีในแต่ละวันแต่ทำด้วยความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาคอยพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าบอกเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะถวายสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยกย่องบรรดานักบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะแท้สองพระกรุณาในโอกาสและลึกถึงพระนางมารีพระนางพรหมจารีเหตุว่าพระองค์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินทรงแผ่พระเมตตาไปทุกกาลสมัยพระองค์ทอดพระเนตรมาอย่างผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อยและอาศัยพระนางพระองค์ประทานพระผู้กอบกู้มนุษยชาติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระบุตรพระคริสต์เยซูอาศัยพระบารมีบรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดีกราบนมัสการเฉพาะพระพักเป็นนิจนิรันดร์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้นพร้อมกันน้อมก้าวสดุดีสรรเสริญพระองค์ว่า

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันเย็นยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศคำภาวนาให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีประชานักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาพระสาวกบุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า

0: ทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การประจน
1: แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
2: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้ผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าการมาจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
2: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาคฤหัสถ์สาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
2: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: เช้านี้นะครับครอบครัวครูอทิตยาจำปาราศพร้อมกับลูกหลานก็ทำบุญให้ยอทรัพย์สุนันจำปาราศครบ1ปีนะครับและพี่น้องท่านใดที่อยากร่วมสมทบนะครับทำบุญเทพื้นคอนกรีตพี่น้องก็สามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์นะครับและวันนี้ก็เชิญพี่น้องร่วมมิสาปลงศพของยูริโอวัชระเสมอพิทักษ์นะครับเวลา10นาฬิกาที่วัดของเราเชิญยืนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะมีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเทอญ

0: ครอบครัวข้าแต่พระเยซูเจ้า
1: โปรดทอดพระเนตรมาอย่างครอบครัวของลูกที่เข้ามาอ้อนวอนลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูกจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะเป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละโปรดอวยพรลูกทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่หรือที่อื่นโปรดเมตตาคนที่ตายไปแล้วด้วยเถิดโอ้พระแม่มารีมารดาน่ารักยิ่งของพระเยซูเจ้าพระแม่ของลูกโปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของลูกและทุกครอบครัวในโลกให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารกเด็กเยาวชนและพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วยข้าแต่ท่านนางบุญยอแซฟองค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มาริอาโปรดช่วยเหลือลูกในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตโปรดรักษาบ้านของลูกคนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารีและท่านตลอดนิรันดรอาเมน
0: บทพรนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนัก

ประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญรับของชำร่วยหน้าวัดนะคะอยู่หน้าวัดนะคะเชิญค่ะ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากผงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกพระคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวจนะ

และจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป